0: ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยสภาเวลา 10:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดา พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติทั้งมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
0: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
1: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชนรับประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชนรับประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1-1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4-2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กก.หญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงมาเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมมาครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมไปเข้ารอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใ ด้านคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
9: 1 นาทีกับกปท.
10: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้าง
1: คำว่าสามสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสามสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาทนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญวิทย์ค่ะ
18: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
19: ค่ะ ก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000 กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะนะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าหลักเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางนะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆ เราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพระองค์ท่านก็เลยเห็นแล้วว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งมีจำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหนังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
18: ค
19: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกมีการแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบบในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณอุปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
18: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
19: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปในการถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนเพิ่มที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับ ให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
18: เป็น
19: นะคะรวมๆผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างนึงตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะ
18: ครับ
19: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
18: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
19: ถูกต้องเลยค่ะ
18: ครับผม
19: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
18: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
19: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปต รงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสารทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
18: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวัฒน์นีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
19: ด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
18: ครับ
19: ขอบพระคุณนะคะ
18: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
22: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
23: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
22: พื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
21: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธีรมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจ พราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
3: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีครับผมสวัสดีครั
1: คร
0: บ
1: ั
0: คร
1: บ
0: ับผมอยู่กับรายการอปจ.ลำพูนพบประชาชนนะครับวันนี้มาต้องแปลกใจเนอะดีเจออยนันทพรติดภารกิจสำคัญนะครับผมวันนี้น้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงก็เลยมาทำหน้าที่แทนละกันนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมทุกเช้านะครับผมวันพระฤหัสแบบนี้8โมงเช้าตื่นมาฟังกันนะครับผมในส่วนของอปจ.ลำพูนพบประชาชนวันนี้เราอยู่กับผอ.พิเดชนะครับผมจันทร์สิริผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และกองงบประมาณนะครับสวัสดีครับสักรอบนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับดีเจอาร์ตครับวันนี้ก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามไลฟ์สดของทางสวทอยู่นะครับก็คงจะแปลกๆไปนะครับวันนี้สองหนุ่มอยู่ด้วยกันนะครับดีเจออยติดภารกิจนะครับวันนี้ก็ลาไป1วันก็เช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็จะนำเอาข่าวสารกิจกรรมดีๆของอบจ.ลำพูนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมาเล่าสู่กันฟังอาทิตย์นี้ครับท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับท่านติดราชการไปเข้าเป็นนักเรียนอบรมในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้านะครับในหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตยุคใหม่นะครับอันนี้ใช้เวลา4
0: เด
1: ือ
0: น
1: ต้องไปทุกวันศุกร์เสาร
0: ์
1: ครับทุกสุขเสาร์ตอนนี้ไปทุกสุขเสาร
0: ์
1: ภารกิจของท่านนายกเฮงก็จะต้องไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าน
0: ั่นแหละครับผมเรียนมาก็จะได้นำมาพัฒนาลำพูนกันต่อ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องนี้นะคร
1: ับ
0: แน่นอนเลยนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้จะเกิดอย่างขึ้นวันนี้เราจะมาติดตามกันใครที่ติดตามผ่าน Facebook Live นะครับผมมีคำถามอะไรยังพิมพ์มาได้เนอะหรือว่าใครฟังทาง95เมกะเฮิรตซ์ก็โทรมาบอกกันได้นะครับผมแน่นอนเลยช่วงนี้บรรยากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนึงมีเป็น3ฤดูปนบ่อย
1: ใช่ครับ
0: จะเมื่อยจะไข้กันวันนี้เราต้องมาเตือนกันก่อนในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพราะว่าช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาก็ทำงานบ่อยมากเลยช
1: ่
0: วงฟ้าหน้าฝนช่วงนี้เป็นไงพ่อครับผม
1: ก็ในส่วนของทางอบจ.เราก็มีสูตรบริหารจัดการน้ำเนาะของอบจ.ซึ่งเป็นการเชื่อมข้อมูลนะครับของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งสสน.หรือว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์อยู่นะครับตอนนี้ก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจนถึงวันที่23ฝนก็คงจะลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงเปิดห้องว่าเปิดฟ้าคือกับพี่น้องละปูนนะครับได้จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์กัน ครับในวันที่27จะมีวิธีเปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนก็คิดว่าฝนตั้งเหนือเฮาก็คงจะหนักขึ้นหลังจากนั้นก็จะทิ้งช่วงไประยะนึงนะครับ
0: ช่วงนี้ก็จะได้แล้วใครที่จะออกไปทางไหน
1: ร
0: หรือว่าออกไปแล้วแล้วเปียกฝนดูแลสุขภาพกันตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะต้องเตือนกันนะว่าฝนตกหน้าฝนมันมาพร้อมกับเชื้อกับโรคต่าง
1: ๆ
0: ไข้หูดงหูดับไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่อันนี้
1: ไข้เลือดออก
0: แน่นครับผมยุงบริเวณหน้าขนาดเราไปทางไหนก็เป้าหูนะ
1: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอันนี้อย่างยุงถึงมาเป้าหูก็เป้าที่อื่นมันได้ยินอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเตือนกันสักหน่อยนะครับโรคภัยต่างๆเนาะ
1: เปิดห้องตัวมันน้อยเดียวเนาะแต่เสียงมันดังนะเพราะมันบินใกล้หู
0: แม่นครับผมช่วงนี้ใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ฝนหยุดแล้วพ่องก็เตวแวดบ้านความกะโลกะลาที่มันน้ำขัง
1: บ่ปลดห้องว่าบ่ต้องรอพี่น้องอสมไปทำให้เนา
0: ะ
1: ในบ้านเฮาดูแลสุขภาพของคนในบ้านดูแลความปลอดภัยในบ้านต้องจัดการตัวเอง
0: ครับนะครับแล้วก็ฝากติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารฝนพยากรณ์อากาศกันด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วโมงเนาะต้องบอกใจอีกดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับฝนประเดี๋ยวนี้มันแปลกเมื่อก่อนนี่มันต้องเพื่อท้องว่าฝนต้องตกทั่วฟ้า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันตกเป็นหย่อมๆ
0: เป
1: ็
0: นหย่อมๆนะหย่อมแต่นะครับมืดที่ไหนมันตึงโต๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบมีวี่แววด้วยนะสักเกิดขี่รถเครื่องไปเออแดดออกไง
1: ข
0: ับรถไปเออสักกำหนึ่ง
1: ฝนตก
0: ลงมา
1: แล้วก็เลยนั้นไปสัก100เมตร200เมตรฝนหายเนี่ยครับ
0: ผมเคยเห็นปรากฏการณ์อันนึงที่รู้สึกแบบว่าตกใจแปลกใจอันนี้เกิดมา33ปีเพิ่งเคยเห็นขี่รถไปมันเห็นเป็นเหมือนม่าน
1: ครับ
0: อันนี้แบบ
1: เป็นม่านเหมือนม่านน้ำเลยเนาะครับ
0: เลยครับผมอันนี้ก็คือตกใจกันมากเลยนะครับผมจะได้แล้วก็อบจ.ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนเนาะว่าช่วงนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันตัวกับฟ้าฝนต่างๆ
1: ครับแล้วก็เปิดห้องว่าถ้ามีพื้นที่ซะเนาะหรือว่าเป็นอะไรอย่างที่สามารถกักเก็บน้ำได้ต้องกักเก็บน้ำไว้นะครับสำหรับพี่น้องในภาคเกษตรกรรม
0: ครับนั่นแหละครับผมก็เปิดห้องว่ามันจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงไปเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็อ่านดูแลกันต่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในห้วงของบรรยากาศ การแสดงความอาลัยนะครับผมต่อการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแน่นอนเลยว่าทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงทางอปจ.ลำพูนของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมหรือว่าพิธีนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภางานนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ก็ก่อนในตั้งแต่วันแรกเนาะวันที่13นะครับที่มีพิธีถวายน้ำส่งพระศพแล้วก็ถวายความอะไรนะครับทางท่านนายกเฮงนะครับท่านนายกวีระเดชผู้วิสิทธิ์ก็ท่านได้ไปด้วยตัวเองนะครับในการที่จะไปร่วมประกอบพิธีนะครับต้องบอกว่าเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะครับเพราะว่าเฮามีชุมชนหนึ่งนะครับที่เป็นเครือข่ายเพื่อนท้องว่าเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็คือชุมชนพัชรธรรมลำพูนนะครับผมเองนั้นก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะครับรับใช้ถวายพระองค์ท่านนะครับในการที่จะกราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดลำพูนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถวายพระองค์ท่านตอนที่เปิดสระเก็บน้ำสะแก้มลิงพัชรธรรมที่ลำพูน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ในนามของต่างเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพานะครับในนามของชุมชนพัชรธรรมลำพูนนะครับซึ่งทางอบจ.นั้นก็เป็นที่ปรึกษาของชุมชนอยู่นะครับก็ต้องร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านตัวเองนะครับ
0: ครับช่วงนี้ก็จะมีพระราชกรณียกิจต่างๆมีสปอตต่างๆที่ทางของเราจะได้เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตัวเอง
1: คร
0: ับผมแน่นอนเลยผมอยากถามงี
1: ้
0: ท่านเคยเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ก็เป็นผู้ที่กราบทูล นะครับในเรื่องของเพราะว่าตอนนั้นชุมชนพัชรธรรมนะครับ4หมู่บ้าน2ตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาก็คือตำบลเวียงยองอาจจะเป็นบ้านวังไห่กับบ้านใหม่วังไห
0: ่
1: ตำบลต้นธงก็คือบ้านบ่อแฮ้วกับบ้านต้นธงนะครับหมู่บ้าน4หมู่บ้านเนี้ยอยู่โดยรอบวัดป่าพุทธโพธิปุญชัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็พื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่รับน้ำเวลาน้ำท่วมน้ำแล้งเวลาน้ำท่วมอ่ะเนาะถ้าน้ำแล้งก็จะมีน้ำถ้าน้ำเยอะก็จะท่วม
0: ตรงนั้น
1: นะครับพระองค์ท่านก็ได้ดำรินะครับคือตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกับมูลนิธิอุทกภัทรเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับวันนั้นผมเองก็ได้เป็นตัวแทนของศูนย์น้ำอบจ.ลำพูนนะครับได้กราบบังคมพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของทิศทางน้ำแล้วก็สถานการณ์น้ำของจังหวัดลำพูนนะครับ
0: เป็นจะได้ไหมครับต้องถามความรู้สึกเหมือนกันว่า
1: ก็ต้องวันนั้นก็เป็นครั้งแรกเนาะในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับก็แต่พระองค์ก็เป็นกันเองนะครับเพราะว่าพระตำหนักของท่านอยู่ในบริเวณวัดป่าพุทธพจน์ตัวฉะนั้นท่านจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็ท่านได้มีดำริว่าตรงนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งก็จะต้องมีการหาพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะในการทำสระเก็บน้ำก็เกิดโครงการสระเก็บน้ำแก้มลิงพัชรธรรมขึ้นมาที่บ้านวังไห่ครับ
0: นี่เป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาที่รู้จักกันนี่แหละครับผมต่อพี่น้องชาวลำพูนเนาะในเรื่องของน้ำต่างๆนะครับผมก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะเมื่อไรที่ประชาชนเกิดปัญหาทางพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ผมเปิ้นก่อถ้าเปิ้นมีดำริหรือเปิ้นเห็นเนาะเปิ้นก็จะเข้ามาในทันทีเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นการดำริของพระองค์เองเลยว่าต้องมีนะครับผมสระอันเนี้ยมาเพื่อเยียวยาในเรื่องของน้ำท่วม
1: น้ำท่วมเนาะเอาเป็นแหล่งเก็บน้ำตัวน้ำท่วมแล้วก็ใช้น้ำเพื่อเป็นประโยชน์ในตอนแล้งแห่ง
0: นี่คือเพราะว่าวิสัยทัศน์เนาะเป็นวิสัยทัศน์ที่แบบว่าเป็นพระมหากรเป็นพระกรุณาธิคุณแต้ๆเลยนะครับผมจะได้แล้วเขาก็จะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์พานะครับผมตามนั้นเท่านั้นเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ผมที่จริงต้องบอกว่าลำพูนบ้านเฮาเป็นเมืองที่โชคดี
1: ครับ
0: บ้านเฮามีทั้งเจ้าฟ้าที่ทรงเสด็จมาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยแล้วก็แหมยางนึ่งเนาะเฮามีเจ้าแม่จามบัตวีและที่สำคัญเลยเฮามีตนบุญแห่งล้านนาที่เฮาเคารพนับถือกันก็คือครูบาเจ้า
1: ศรีวิชัยนะครับ
0: ครั้งนี้
1: เปิ้นบอกว่าในส่วนของพัชรธรรมนัดเพิ่มเติมแบบน้อยหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้ก็จะมีโรงน้ำดื่มพัชรธรรม
0: ใช่
1: ไหมฮะเปิ้นฮ้องว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับทางหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าพุทธโพธิบุญชัยนะครับท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอริยะวังโสนะครับท่านมองว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก็เลยสร้างโรงน้ำดื่มขึ้นมานะครับในส่วนของอบจ.นั้นนะครับก็ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในโครงการนี้ก็คือทำโรงน้ำดื่มเพื่อแต่เครื่องกรองนะครับเครื่องผลิตเนี่ยจะเป็นของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับตัวนี้ไปดูนะครับตลอดทั้งวันพี่น้องประชาชนนะครับในเขตตำบลต้นธงตำบลเวียงยองพี่น้องใกล้เคียงจะมารับน้ำฟรีเพื่อท้องว่าเปิดก๊อกดื่มได้เลย
0: แล้วก็เหมือนกรอกไปใช้ในโครเรือนได้เลย
1: ได้เลยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีส่วนผลิตส่วนหนึ่งนะครับที่ทางวัดได้ทำไว้บรรจุเป็นขวด
0: อ
1: ันนี้ก็เอาไว้มอบให้องค์กรการกุศลเวลามีภัยพิบัติอย่างเงี้ย
0: ส่งต่อในเรื่องของความช่วยเหลือตัว
1: ใช่ครับเพื่อท้องว่าน้ำดื่มพัฒนธรรม
0: ที่จริงวันนั้นเราไปถ่ายคลิปสั้นๆนะครับผมที่จริงมีพี่น้องชาวบ้านเปิ้นถามมากันพ้องนั่นที่จริงคลิปเฮามีบอกว่าหลังจากที่พระองค์พาสิ้นพระชนแล้วเฮายังจะได้ดื่มน้ำเหล่านี้อยู่หรือเปล่า
1: ดื่มครับดื่มครับก็ทางวัดนะครับก็คงจะสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับ
0: จะได้แล้วก็สบายใจได้เนาะสำหรับพี่น้องใกล้เคียงที่ใช้บริการในเรื่องของน้ำดื่มอยู
1: ่
0: มีการหยุดให้บริการ
1: ใช่ครับ
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าพระองค์พาจะสิ้นพระชนม์แต่ว่าพระกรุณาของท่านยังคงอยู่ตลอดไป
1: ครับแล้วก็ชุมชนเฮาชุมชนพระชาธรรมนะครับเฮาก็คงจะสืบสานนะครับพระดำริของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติชุมชนอยู่นะครับเฮาถือว่าเป็น1ใน19เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาในระดับประเทศ
0: อ๋อมี
1: 19ที่ครับ
0: แล้วเฮาเป็น1ในนั
1: ้
0: น
1: นั่ง1ในนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นพระกรุณาธิคุณจริงๆที่ทําให้บ้านเฮามีในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของการทำในเรื่องของสาธารณูปโภคม
1: ี
0: น
1: ้
0: ำดื่มมีการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวลำพูนของเราน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแต่เลยนะครับผมเหมือนที่ทิ้งทวนไว้ตะกี้นะครับว่าบ้านเราโชคดีนะคร
1: ับ
0: ที่มีตนบุญแฮม1ท่านนะครับผมครูบาเจ้าศรีวิชัย148ปีแล้วปีนี
1: ้ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะเป็นคนโชคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเชียงใหม่ลำพูนเพราะครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับ148ปีชาติกาลเนาะมันปีนกันด้วยนะครับเป็น184แล้วก็2ตัว
0: ได้อยู่นะครับ
1: ก็48พอดี
0: เผื่อว่าตะวา นี่ตะวามันคืนนะครับผม
1: วันที่16เนาะวันที่16เราทำกิจกรรมกันวันที่11นะครับอันนี้ด้วยเตจ้าบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยแต่เลยครับว่าตอนแรกว่าวันนี้จะได้เจอดีเจออยนะจะบอกว่าวันนั้นที่ผมมาออกรายการในวันที่11ในภาคเช้าก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะขอครูบาเมตตาว่าถ้าฝนตกวันที่11ก็ขอขึ้นตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย3
0: แล้วก็หยุดก่อนปี
1: นี้มันเป็นตามจริงเลยครับ
0: แม่นะครับผมขอย้อนตกใจว่าน
1: ี่ผมทุกปีมันเปียกหมดเลยนะ
0: DJ Oil บอกว่า3ปีผ่านมานี่ปีเขาต้องกางจ้องกันไปไลฟ์สดอีเนาะเพื่อจะให้คนที่บ่ได้มีโอกาสได้ออกมาพออีปล่อยแม่ออกมาบ่ได
1: ้ได้เห็นได้เห็น
0: ปีนี้ไปซื้อจ้องกันมา
1: ครับ
0: บ่ได้ใจ
1: บ่ได้ใจ
0: นะครับผม
1: แล้วก็ท่านที่ไปร่วมงานนะครับถ้าถาม148กับ48ในงานแบบมีใครนะครับหมดแล้ว
0: หมดแล้วแต่ละคนที่จริงนะออนไลน์ก็มีนะ
1: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าท่านครูบานะครับโปรดเมตตาเนาะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับแล้วก็ประธานโจกคือกับพี่น้องที่มีจิตศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสนะครับได้แฮปปี้กันนี่เนาะในส่วนของตรงนี้นะครับอบจ.เฮาก็ได้สรรพสูตรงบประมาณไปหลายแหล่งนะครับว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่โดยตีนะครับอันนี้เฮาก็สรรพสูตรงบประมาณไปอยู่ 600,000 ที่วัดจามเตวีนะครับกับที่วัดพระธาตุก็รวมกัน 300,000 แล้วก็ที่วัดบ้านห้งหลวงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูบาอุปสมบทเนาะ 100,000 บาทก็ภาพรวม1ล้านบาทนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในจังหวัดของเราเนาะในการที่จะเอาไปดําเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไปนะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนั้นผมต้องย้อนกลับไปวันนั้นผมเป็นที่จริงเป็นคนลำพูน
1: ครับ
0: แล้วเป็นเตื้อแรกที่ได้มาร่วมงานเตลเทศันที
1: อ๋ออันนี้ดีแจ๊สเดินตั้งแต่ตรงไหน
0: ผมอยู
1: ่ใน
0: วัดมหาวันครับผมครับที่วัดมหาวันแล้วก็พอเตลปุ๊บผมรู้สึกว่าแรงศรัทธาของ คนลำพูนเฮานักขนาดบ่เคยเห็นคนมารวมตัวกันนักขนาดนี้ในลำพูนเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นพื้นที่ในเมืองเนาะแต่บรรยากาศนะครับในการเทศันทีนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่1มิถุนาตั้งแต่วัดพระบาทห้วยต้มเนี่ยอันนี้มวลมหาประชาชนเลยครับผ่านถึงลีเนาะบ้านโฮงเวียงหนองล่องป่าสางแล้วเข้าสู่เมือง11วันด้วยก
0: ัน
1: ครับอันนี้ครับแล้วก็ กิจกรรมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราจะยกครูบาเจ้าศรีวิจัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก
0: แม่นครับผมเหมือนที่ดีเจออยเคยเล่ากันไปว่าบุคคลสำคัญของโลกจะต้องเป็นปัญหาเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นครบห่วง100 150
1: ครับ
0: ซึ่งปี
1: 71ครับ
0: 150ปีชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเขาก็จะได้เสนอชื่อครูบาตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งเดินเทศสัญชีและก็กิจกรรมทางอปจจัดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนที่จะส่งชื่อครูบาเข้าไปเป็นบุคคลสำคัญของโลก
1: ครับก็คิดว่าในปี71นะครับเราก็คงจะได้จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่เนาะเฉลิมฉลองกันนะครับที่เราจะยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกถ้าประมวลภาพกิจกรรมที่ครูบาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเปลอะอยู่แล้วเนาะ
0: ที่จริง
1: แต่มันต้องติดตรงต่างประเทศ
0: แม่ครับผมต้องติดที่ต่างประเทศที่จริงบ้านฮาวเตลไปที่ไหนอ่ะบนดอยหรือที่ทุรกันดารมีหุบปั้นครูบา
1: 1หุบปั้นครูบา2วิหารเนาะโบราณสถานโบราณวัตถุที่ครูบาได้ไปสร้างไว้นะครับ
0: นั่นแหละครับอ
1: ย่างที่บ้านอ้ายอ่ะครับก็จะมีที่ดอยสะเก็ดตำบลสำราคือวัดพันหลังเป็นวัดหลังที่พันที่ครูบาไปสร้างวิหารไว้อย่างเงี้ย
0: ก็เลยจะวัดปันหลัง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่แหละครับผมแต่ละที่ก็จะมีบทของว่าครูบาเหยียบไปที่ไหนที่นั่นจะเลยเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเหมือนเป็นตนบุญบ้านเฮานั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ฝากกันไว้หากใครช่วงนี้นะครับผมอยากจะร่วมกันในการที่จะสนับสนุนเสนอชื่อครูบาเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลาโพสเองเกี่ยวกับครูบาแฮชแท็กตัวก็ได้เหลือเปิดมาหันเปิดก็จะได้เซิร์ชแล้วมันจะขึ้นมาในโลกออนไลน์ให้คนต่างชาติคนต่างถิ่นบ้านเฮาได้มารับรู้แล้วก็รับทราบกันด้วยนะครับผมแน่นอนเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้นะครับผมยังมีในเรื่องของบ้านเฮาต้องมาอู้กันอีกดีกว่าว่าเฮาเคยผ่านช่วงเวลาที่มันเกิด PM 2.5 หรือมลพิษอากาศต่างๆมาที่จริงแล้วช่วงนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นฝนแต่เฮาก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการเสริมต้นไม้พื้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อที่อนาคตของเฮาก็จะได้แบบว่ามีพื้นที่ที่มันเขียวชอุ่มอยู่นะครับผมกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับ
1: อันนี้เป็นท้องว่าเป็นกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติเนาะประจำปี2569นะครับอันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับร่วมกับจังหวัดแล้วก็ทางอบจภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยพื้นที่ที่เราไปปลูกก็คือป่าชุมชนบ้านหนองไทรตำบลป่าซักนะครับตำบลป่าซักอันนี้ทางท่านนายกเฮงก็ได้มอบรองภัยรัฐนะครับยาสง่าไปเป็นตัวแทนแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นนะครับอาจจะช่วยชีวิตพี่น้องได้เนาะก็คือ1รักษาป่านะครับ2เพิ่มออกซิเจนให้กับอากาศครับ
0: ที่สำคัญเลยก็ที่เหมือนบอกไว้ว่าเรามีในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆช่วงนี้รากของมันก็จะอุ้มน้ำเวลาเหมือนมีน้ำมาเร็วๆต้นไม้เหล่านี้นะครับจะเป็นการชะลอน้ำถ้าใครเกิดอยู่ที่ใกล้ดอยนะน้ำหลากอันนี้แหละครับผมเป็น1ตัวช่วยกันสักหน่อย
1: เป็นตัวยึดเนาะเป็นตัวยึดเป็นตัวอุ้มน้ำไว้นะครับอันนี้ทางในส่วนของทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ก็บอกกับท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะครับไปเป็นประธานในการปลูกนะครับอันนี้อปจ.กระทำนะครับอันนี้เขาปลูกกันในบริเวณพื้นที่ของอปจ.เลยนะครับก็คือปลูกต้นทองอุไร
0: ทองอุไร
1: ครับเหลืองห่ำเลยอ๋อ
0: ที่จะออกดอกเวลา
1: สีเหลืองใช่ครับใช่
0: นะครับผมที่จริงก็เวลาออกดอกมาเนาะเป็นถ้ามันอยู่กันเป็นหมู่เป็นจุ่มนะมันจะเป็นแฮมสถานที่นึงที่คนเข้ามาเช็คอินบ้านเรา
1: ได้ครับ
0: นั่นแหละครับผม
1: อันนี้เขาก็ปลูกพื้นที่โดยรอบสระน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปในตัว
0: แม่นแล้วครับอันนี้ก็เชิญชวนเนาะหรือใครที่สะดวกที่บ้านตัวเก่านะร่วมกันปลูกก็ได้เนอะบอกว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามแล้วก็ดูแลรักษาตัวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าบ้านใครมีต้นไม้ใหญ
1: ่
0: ๆตัดแต่งกิ่งกันสักหน่อยลมไม้แห้งฝนไม้แห้งช่วงนี้จะได้แล้วก็ดูแลในเรื่องของต้นไม้แล้วก็ทั้งดูแลให้มันเจริญเติบโตแล้วก็ดูแลในเรื่องของการที่จะตัดแต่งให้มันปลอดภัยขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแน่นอนเลยว่าห้วงสัปดาห์นี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเยอะเลยนะคร
1: ับ อบจ.มันเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ภารกิจที่เราจะต้องทั้งประชุมร่วมกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็จะต้องลงพื้นที
0: ่
1: ภารกิจของตัวเองแห่งนี้ครับ
0: นั้นแล้วก็มีหลายแน่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำงานของอบจ.แต่ล่าสุดเลยเพิ่งมีการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้อปจ.ก็ได้เข้าร่วมการประชุมตัวน่าจะมีหลายเรื่องราวที่ได้รับนโยบายมาแล้วก็จะต้องเอามาดำเนินการหรืออาจจะมีในเรื่องของปทองว่าพี่น้องจากลำปูนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือรับทราบเรื่องเหล่านี้
1: ใช่ครับเรื่องนี้ครับวันนั้นก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็อบจ.เฮาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะครับก็ไปรับมอบนโยบายนะครับสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับได้ขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของ5พาร์ทนะครับก็คือในเรื่องของอันพาร์ทแรกก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้กับพี่น้องเนาะอาจจะกลับมาส่งเสริมในเรื่องของโอท็อปในเรื่องของ SME อย่างเงี้ยครับอันที่2นะครับที่เป็นพาร์ทที่2ก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแล้วก็ยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับยาเสพติดแล้วก็ทางอบจ.เฮาก็จัดรวมพลมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ทูบีนัมเบอร์วันวันที่26
0: ครับผม
1: นะครับวันที่26
0: นี้มั้ยครับ
1: 26พฤศจิกายน26มิถุนายนนี
0: ้ครับ
1: ที่อบจ.ลำปูนนะครับพาร์ทที่3นะครับก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทำอย่างไรก็ได้ฮื้อพี่น้องเปิ้ลใจคำว่าอยู่ดีมีสุขอะเนาะอยู่ดีมีสุขก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้อบจ.เฮาก็รับนโยบายตรงนี้มาก็คือในเรื่องของรบสต.ซึ่งสังกัดอบจ.เฮาทั้ง71แห่งครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนพาร์ทที่4นะครับก็คือในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของภัยพิบัติ
0: คร
1: ับภัยพิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเน
0: า
1: ะ
0: สารทุกสุขดีขนาดเลยนะ
1: โอ้ครับภัยพิบัตินี่มันเป็นของว่าสปะภัยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาถ้าเจอตอนนี้น่าจะเป็นภัยธรรมชาติน
1: ะครับตอนนี้ก็อุทกภัยแล้วอุทกภัยวาตภัยนะครับจะมาช่วงนี
0: ้
1: พาร์ทสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ที่จะทำให้ระบบราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับอันนี้นโยบาย5ข้อ5พาร์ทนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับทุกหน่วยงานนะครับในสังกัดกระทรวงเอาไปปฏิบัติน
0: ั่นแหละครับผมหลังจากนี้ก็จะได้เห็นพี่จริงมันก็คล้ายๆการพลิกโฉมเนาะในเรื่องของนโยบายต่างๆนโยบายมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะท่านผอ.เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ละห่วงเวลาเราจะเจอสถานการณ์ซ้ำเติมเอี่ยเราอยู่บดีกินได้ปุ๊บเจอผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางเปิ้ลก็จะมีนโยบายออกมาเพื่อเฮามาดำเนิน
1: ในยุคนั้นก็คือน้ำมันขาดแคลนเนาะ
0: เกิดมาบ่เคยหันว่าใครต้องไปต่อคิว
1: ต่อคิวซื้อน้ำมัน
0: ผมขี่รถเครื่องไปโอเปอร์ฮอนเองนะเพื่อไปถึงคิวหมดละ
1: หมดละ
0: นั่นแหละครับผมอันนี้เราก็เพิ่งเคยหันตอนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ส่งต่อมายังหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังกัดของมหาไทยซึ่งอปจ.ก็จะได้รับมาดำเนินการ
1: ครับก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองเนาะแหมฟันเฟืองหนึ่งนะครับในการจะร่วมขับเคลื่อนเป็นองคาพยพนะครับเพื่อที่จะคือประเทศไทยนั้นหลุดพ้นเนาะหลุดพ้นนะครับจากความยากจน
0: นั่นแหละครับผมเพราะว่าแต่นโยบายก็เป็นเกี่ยวกับที่จริงเป็นนโยบายที่มองเห็นความเป็นทุกข์เป็นสุขหรือว่าต่างๆของพี่น้องประชาชนเนาะว
1: ่
0: าจะเป็นการลดรายจ่ายที่จริงโครงการเหล่านี้ที่จริงต้องบอกว่า21นี้อย่าลืมนะครับผมลงทะเบียนวันสุดท้าย21
1: อ๋ออันนี้ก็คือพาร์ทแรกครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนาะ
0: นี่ต้องเต
1: ือนไทยอย่างเ
0: น
1: าะไทยช่วยไทย
0: ช
1: ่วยชัยพาร์ท
0: กับคนที่เป็นบัตรประชาประชารัฐเพราะว่าบัตรอย่างก็แห่งสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม21นี้วันสุดท้ายเนื่องในการลงทะเบียนรายเก่าที่เคยได้รับอยู่แล้วนี่ต้องประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่าพี่น้องอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคร
1: ับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์นี้นะครับก็รีบใช้เนาะ
0: แม่น
1: รีบใช้
0: 60 40
1: เดือนหนึ่งก็4ครั้งเนาะบ่เกิน1,000ครับ
0: หมดเพิ่นถามว่ามีหลังๆมาเพิ่นถามว่ามี60 40ก็มีครับแต่บ่เหลือแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะครับผมแต่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมตัดเดือนต่อเดือนเนี่ย60 40นะครับ
1: อ๋อครับ
0: แน่นอนเลยว่านโยบายเหล่านี้เฮาได้เอามาขับเคลื่อนแน่นอนบ้านเฮามีอีก1นะครับผม1อย่างที่เป็นชูโรงเนาะของภาคเหนือก็คือการท่องเที่ยว บ้านเฮาการท่องเที่ยวนี่เป็นถึงแม้จะเป็นเมืองรองแต่เฮามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์บอกว่าจะเป็นอาเจียงใหม่ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองลำปูนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่เราจะต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงหรือว่าส่งเสริมเมืองให้เฮาเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค
1: ์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวนะครับลำปูนเฮาสู่เมืองสร้างสรรค
0: ์
1: ครับดังดีเจแอดบอกไปนะครับว่าลำปูนเฮาเนี่ยเฮาก็มีความเป็นเมืองโบราณเนาะ 1,300 กว่าปีฉะนั้นโบราณสถานโบราณวัตถุหีดหอยภูมิปัญญาเนี่ยเฮาก็ยังมีอยู
0: ่
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองรองนะครับแต่เฮาก็พยายามจะผลักดันเฮาเพื่อนห้องว่าเฮาบ่ต้องไปเกาะติดสถานการณ์ของจังหวัดใกล้เคียงเฮายกของเฮาด้วยตัวของตัวเฮาเอง
0: ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างช่วงนี้นะครับก็ใกล้ๆที่ถึงนี่ก็สลากย้อมเมืองลำปูนนะครับในช่วงของเดือนกันยา
0: ครับผม
1: นะครับเดือนกันยาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มี หีดหอยในลักษณะนี
0: ้
1: นะครับเป็นการฮักษาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีในเรื่องของคนยองนะครับ
0: ก็ท้องว่า
1: คนยองเหมือนกันนะหญิงใดนะครับถ้าบ่ได้บวชนะครับชายใดต้องได้บวชเนาะหญิงใดถ้าบ่ได้บวชก็ต้องมีการถวายต้นสลากพัดนี่เป็นความเชื่อนะครับแต่ที่เฮาเอามาทำสูงขึ้นนั้นมันก็จะเป็นหีดหอยที่มันอาจจะมีการปรับปรุงไปพ้องเนาะแล้วก็จะมีการประกวดแข่งขันกันนะครับนี้ช่วงเดือนกันยาแล้วก็ทำงานนึงนะครับที่ติดถือว่าเป็นงานที่พี่น้องสนใจนักที่สุดก็คือโคมแสนดวง
0: แม่นครับผม
1: ครับ
0: อันนี้ก
1: ็ต้องมาอันนี้ก็จะเป็นช่วงลอยกระทงเนาะช่วงพฤศจิกาแต่งานเฮาจะเริ่มประดับเริ่มจิตรกรรมกันตั้งแต่1ตุลานะครับ1ตุลา
0: ครับผมเผื่อท่านไหนที่สนใจเนาะหรือว่ากำลังติดตามอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด1ตุลาจะเริ่มประดับนะครับผมแต่ว่าช่วงลอยกระทงก็จะเป็นช่วงที่โคมจะเต็มไปหมดแล้วครับผมที่จริงผมมีเพื่อนอยู
1: ่กรุ
0: งเทพเขาถามกันเรื่องนี้ว่าเมื่อไรจะจัดนะครับอันนี้บอกเลยเนอะหนึ่งสักเอาสักกลางเดือนก็ได้เอากลางเดือนตุลาคมน่าจะเต็ม
1: พออย่างน้อยมันก็ในลานควงวัดพระธาตุก็เริ่มเต็ม
0: ครับผม
1: ก็ปีนี้นะครับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่ทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำปูนเราเนี้ยได้จัดกิจกรรมนี้มาก็ถือว่าเป็นการประดับโคมที่ยาวที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ ปีนี้ก็ยังคงทำเช่นกันนะครับตอนนี้มอบภารกิจกันเรียบร้อยแล้วในส่วนของอปจ.นะครับก็จะรับผิดชอบตรงหน้าวัดนะครับจาก
0: หน้าว
1: ั
0: ดหลวง
1: หน้าวัดหลวงแล้วก็แยกซ้ายขวาไปตั้งแยกซ้ายแยกขวาไปอันนี้ก็งบประมาณที่เข้าใจนั้นก็คงก็พอสมควรอยู
0: ่
1: นะครับ
0: แต่จะได้แล้วถึงแม้จะลงงบประมาณไปเยอะเพียงไทยแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือ1เราได้ภาพลักษณ์ของจังหวัดลำปูน2ก็คือเฮาจะได้คนที่เข้ามารู้จักจังหวัดลำปูนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเฮาต้องเหมือนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะได้ให้เพิ่นปิ๊กมาแฮมรอบ
1: ครับและอันสุดท้ายก็คือส่งเสริมเศรษฐกิจของคนลำปูน
0: แม่นครับผม
1: เพราะว่าโคมนะครับทุกดวงที่นำไปบูชาพระราชาลิบุญชัยเนี่ยเป็นฝีมือของคนลำปูนทั้งนั้น
0: นะครับ
1: กุศโลบายตรงนี้นะครับแนวทางตั้งแต่ปีแรกที่เราทำมาปีแรกนั้นทางอบจก็ไปส่งเสริมชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุ
0: นะ
1: ชุมชนอย่างพี่น้องต่างๆหัวจ้างเป็นแหล่งผลิตไม้ไผ่มาเยอะๆที่มาทำโคมมันเขาก็ไปส่งเสริมเปิ้ลอบรมในเรื่องของการทำโคมอบรมในเรื่องของการประดับในเรื่องของการติดผ้าอย่างเงี้ยครับจนณปัจจุบันนี้นะครับทางวัดพระธาตุเจ้าวลีบุญชัยเนี่ยก็ได้สืบสานตรงนี้แล้วก็เอาไปฮึ่งแต่ละชุมชนทำฉะนั้นโคมแสนดวง200,000ดวงล้านดวงเป็นฝีมือของคนลำปูนทั้งนั้นนะครับสมมุติชุมชนบ้านนี้นะครับฮับได้หมื่นลูกเนอหมื่นดวงเนอก็ตกลงกับวัดพระธาตุไว้ใกล้งานก็เอามาส่งครับ
0: นี่แหละครับผมเป็นการเปิ้นฮองว่าที่จริงวางรากฐานก่อนจัดงานเราบ่ได้แค่ว่าเราสักแต่จะจ
1: ั
0: ดเรายังมีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพตัวนะครับ
1: วางแผนกันปีนึงใช่มั้ยมันต้องทําโครงไว้ก่อน
0: แม่นครับ
1: แล้วก็ถึงใกล้งานถึงจะเอาผ้ามาติดมาหุ้ม
0: กระดาษทรงกระดาษสาต่าง
1: ๆนี่เอาใจผ้าช่วยใจผ้
0: า
1: เพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝน
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะเปย
1: เดี๋ยวจะเหลือก็โค้ง
0: จะเหลือก็โค้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ต้องในการที่จะนำไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่อยู่ที่บ้านซัมเตอร์ก็ไม่ได้มีรายได้อย่างหรอกครับผมแต่นี่เป็นการส่งเสริมที่เอาในเรื่องของเอาประเพณีเข้าไปให้เปิ้นทำตัวก็คือการทำโคมนะครับก็เป็นรายได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วก็เป็นปัญหาว่าภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำปูนเชิญชวนแล้วกันนะครับเริ่มประมาณตุลา
1: 1 ตุลา
0: โคมแสนดวง คุณร่วมมาเป็น1ดวงของโคมนะครับในการที่จะมาเป็นแสนดวงในจังหวัดลำปูนเชิญชวนนะครับ
1: ต้องบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่เกิดปีละกา
0: แน่
1: ปีละกา นะครับ ท
0: ่
1: านจะต้องนะครับมีงานส่งน้ำ
0: พ
1: ระธาตุเจ้าก็คือส่งน้ำพระธาตุแต่ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงเนี่ยท่านจะต้องนำโคมอย่างน้อย1ดวงนะครับมาถวายปูจาพระธาตุเจ้าหลวงปู่ชัย
0: แม่นครับผมแล้วตอนนี้ประกอบแปลงโคมแบบตามสีวันเกิดตัวเนอะ
1: ใช่
0: แน่มี7สีนะครับผมนี่วันผมจะถวายสีแดงนะครับ
1: ครับ
0: ปีก็จะเป็นใครที่เกิดปีไก่ปีละกานี่ครับก็จะมีความศรัทธาเพราะว่าเป็นพระฮ้องว่าเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดปีละกา
1: ไอ้ก็ปีไก่เหมือนกัน
0: นะครับผม
1: เคยจัดงานอยู่2ครั้งนะครับ รวมพล คนปีละกาแล้วก็มาสืบเจ้าตามาอย่างกันเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอมันครบรอบนะครับก็คงจะได้ทำนะครับอันนี้ทำไป2ครั้งละ
0: ได้เลยครับผมใครเกิดปี36วันผมนะฮะนี่อันนี้ปีนะครับผม
1: ปี12ครับ
0: 12กับ36นะครับสามารถมาได้นะครับผมใครที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดกรุงธงกรุงเทพมาได้เลยครับห้วงเดือนตุลาพฤศจิกาหรือช่วงลอยกระทงก็ได้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าการพัฒนาจังหวัดลำพูนของเฮามีการวางรากฐานเหมือนที่ท่านบอกว่าแค่โคมแสนดวงเฮายังวางรากฐานกันเป็นปีแต่เวลาเฮาพัฒนาในเรื่องของจังหวัดลำพูนเฮานะครับผมเฮาวางกันเป็น5ปี10ปีตามแผนก
1: ัน
0: เพราะว่าแผนนอกแผนในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับผมครั้งนี้ก็มีการจัดทำหรือมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูนของเฮาเพราะว่า71-75ก็คือ5ปี
1: ครับ
0: ผมแผนนี้เป็นจะได้พร้อมครับผม
1: คือในส่วนของอบจนะครับก็เหมือนกับแผนพัฒนาจังหวัดเหมือนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเหมือนกันห่วงแผนนะครับก็คือจะอยู่มีระยะเวลา5ปีนะครับรอบนี้ก็จะหมดปี70
0: คร
1: ับ รอบต่อไปที่เราจะต้องเตรียมก็คือ71-75นะครับแต่ด้วยตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนเนี่ยแผนปี71-75เนี่ยมันจะต้องแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน69
0: ครับ
1: ฉะนั้นเลยเปลี่ยนที่มาว่าทางอบจนะครับท่านนายกเฮงวิระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับก็ได้เชิญภาคีเครือข่ายนะครับตึงภาคประชาชนหัวหน้าส่วนราชการนะครับภาคประชาสังคมนะครับภาคธุรกิจหอการค้าอย่างเงี้ยมาร่ว
0: ม
1: นะครับว่าจังหวัดก็ได้ทำไปเมื่อวันที่8ถึงวันที่10ที่กระสานขุนตาล
0: อ
1: ันนั้นเป็นบริบทของจังหวัด
0: แ
1: ต่แผนของท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนจังหวัด
0: เพราะเราอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
1: ใช่ครับใช่ครับฉะนั้นก็อบจก็เลยทำหลังจังหวัดไปประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ระดมความคิดเห็นร่วมกันนะครับเปิ้นฮ้องว่าจะร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองงบของท่านผู้ว่าก็จะมีอยู่ก้อนนึงเนาะงบของอบจก็จะมีก้อนหนึ่งแต่พื้นที่เราเป็นพื้นที่เดียวกันพื้นที่เดียวกัน
0: เราจะแบ่งกันดูแลหรือพัฒนาตรงไหนได้พ้องนี่นะครับผม
1: ก็สรุปว่าวันนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการทำงานของอบจเพราะเดิมวิสัยทัศน์ของอบจนั้นก็คือเมืองแห่งความสุขบนรากฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับวันนั้นเราก็มาวิเคราะห์กันว่าวิสัยทัศน์ตรงเนี้ยเราบรรลุหรือยังหรือว่าเราจะต้องย้ำต่อไปอีก5ปีหรือว่าจะต้องเปลี่ยนใหม
0: ่
1: นะครับโดยนำเอาจุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคมาอู้กันนะครับวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการและก็ภาคประชาสังค
0: ม
1: นะครับที่ได้ให้ข้อคิดเห็นดีๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาสังคมนะบอกว่าท้องถิ่นหรือว่าอบจนะถือว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเนาะที่สามารถที่จะบริหารจัดการงบเป็นของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่จะตอบสนองพี่น้องประชาชนได้ขอให้รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมพ้องเนี่ยครับ
0: แม่นครับผมอันนี้ก็เป็นการวางแผนแบบทุกภาคส่วนจริงๆนะครับเหมือนเวลาเราเชิญมาเนาะเพราะว่าเวลาเรามีแผนอะไรเกิดขึ้นมามันมีผลกระทบมีเพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างเยอะเลยในพื้นที่จังหวัดของเราดังนั้นแล้วการรับฟังเสียงก่อนถ้าถึงจะเอามาทบทวนแผนเป็นเรื่องสำคัญมากเอาอีกดีกว่าครับว่าแผนปี671-675เนี่ยคร
1: ับ
0: ผมมีแบบทิศทางที่แบบไปทางไหน
1: ทิศทางของอบจนะครับวันนั้นท่านนายกเฮงนะครับได้เน้นหนักนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพคือถ้าพี่น้องอยู่ดีมีสุขบ่มีโรคบ่มีภัยอันนั้นอ่ะก็คืออ
0: ย่างอื่นพัฒนาต่อได้แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับผ่านรบสต71แห่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะครับครอบคลุม 100%นะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปหลายครั้งนะครับว่าสิ่งที่อบจขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาพอันแรกก็คือในเรื่องของสมาร์ทเฮลท์ก็คือการดูแลพี่น้องสุขภาพการไปตรวจเช็คร่างกายผ่านระบบแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยอันที่สองที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ก็คือเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลเพื่อนห้องว่าพี่น้องอยู่บนดอยจะไปล้างแผลจะไปหาเอายาความดันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแล้วเพื่อนห้องว่าหนึ่งใช้ระบบเนี่ยครับ เหมือนกับวิดีโอคอลระหว่างรบสต. อสม.คนไข้แล้วก็คุณหมอโรงพยาบาล
0: เผื่อแบบว่ามีอย่างเบื้องต้นก็จะได้แบบทำกันได้เลยแนะนำได้เลย
1: อย่างบางครั้งแค่ไปล้างแผลอย่างสมมุติเนาะต้องไปถึงโรงพยาบาล1การเดินทางไกล
0: มีค่าน้ำมันละ
1: ค่าน้ำมันละอันที่2ต้องไปรอคิวใช่ไหมวัดความดันเจาะเลือดอย่างนี้อย่างน้อยก็ครึ่งวันละ กว่าจะได้ตรวจ
0: ครับผม
1: กว่าจะได้ยาแล้วก็กลับบ้าน
0: หมื่นคำละ
1: น่าจะวันเต็ม
0: ๆ
1: อันนี้เขาใช้อีครับเขามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตรวจเครื่องวัดความดันที่เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยสามารถคีย์ผ่านระบบได้เลยเสร็จแล้วก็เอาผลเนี้ยส่งไปให้คุณหมอดูแล้วก็วิดีโอคอลคล้ายๆนั้นนะครับถามคุณหมอกับคนไข้สื่อสารโดยพยาบาลวิชาชีพของรบสต.หนึ่งประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายคนไข้ก็ไม่ต้องลำบาก
0: แม่น
1: นะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เราดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพอันที่สองนะครับที่อบจ.จะมีทิศทางก็คือในเรื่องของภาคเกษตรวันนั้นท่านนายกเฮงนะครับบรรยายบนเวทีบอกว่าสิ่งที่ผมนะครับตัวแกเนี่ยอยากทำก็คือในเรื่องของเกษตรเพราะ 70% ของพี่น้องจังหวัดลำปูนเราเป็นภาคเกษตรเป็นภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านย้ำเลยครับว่าฟิโตเล
0: อ
1: ่ะฟิโตเลแหล่งผลิตอยู่ลำพูนที่เหมืองง่าแต่วัตถุดิบต้องไปซื้อต่างเชียงรายต่างพะเยามาถึงแม้ว่าเขาจะส่งเสริมได้ส่วนหนึ่งที่พื้นที่ของเผือตุ้งหัวจางแต่ถามว่าไม่เพียงพอ
0: ต่อการที่จะผล
1: ิตนะครับก็เลยจะส่งเสริมในเรื่องของตรงนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีของพี่น้องจากปลูกข้าวเนาะพูดห้องว่าข้าวก็ถูก
0: แม่น
1: กล้าไถกล้าเกี่ยวกับแปลง
0: มันเหมือน
1: มันปุดตื่นตั้งแต่แรกอะ
0: ครับผมที่จริงมันเหมือนเป็นการตลาดเนาะเมื่อไหร่ที่ของมีเยอะกว่าความต้องการของมันจะถูกลงเรื่อยๆดังนั้นแล้วเขาต้องดูความต้องการของตลาดว่าตอนนี้อย่างเช่นตอนที่บอกว่าฟิโตเลเนี่ยวัตถุดิบแบบเพียงพอถ้าเขาผลิตมันมีที่ขาย
1: มันมีที่ขายก็คือตัวเนี้ยก็ลองไปทำกันแล้วในพื้นที่ทุ่งหัวช้างเนาะแต่ด้วยองค์ความรู้หรือว่าด้วยสภาพดินอย่างเงี้ยมันออกผลมันออกลูกนะมันออกต้นอะแต่
0: เงามัน
1: เพื่อนเขาว่าอย่างว่าขนาดมันอาจจะไม่ได้ขนาดมันอาจจะไม่ได้เงี้ยฉะนั้นต้องไปอาศัยทางเชียงรายทางพะเยาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ต้องมาฝากห้องเย็น
0: เนี่ยครับเสียค่าใช้จ่ายหลายทอดเหมือนกัน
1: เขาจะเห็นไหมฟิตุเล่เนาะซองแล้วก็ขายดีอ่ะท่านนายกเฮงกันเลยว่าอยากจะทำตรงเนี้ยมาส่งเสริมในภาคเกษตรจนจะนำไปสู่ว่าอบจ.เขาอาจจะมีกองการเกษตรขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องของนะครับ GI เนาะGI ผ้า GI มะม่วง GI ลำไยอาจจะเป็นส่งถึงนะครับภาพตัวเนี้ยมันน่าจะไปได้ดีนะครับอันนี้ก็คงจะเน้นใน2เรื่องหลักๆนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ยังทำอยู่นะครับ
0: ยังทำอยู่แน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ5ปีตั้งแน่นะครับผมปีนี้เราอยู่ตัวกันก่อนนะครับแต่แน่นอนเลยเมื่อกี้ได้ยินในเรื่องของแผน5ปีมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาก็คือการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะอีกอันนึงที่เป็นงานสำคัญเนาะลำพูนเทควี
1: ค
0: เป็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในลำพูนของเรางานนี้เป็นจุดเด่นที่จริงน่าสนใจมากเลยครับ
1: งานนี้ต้องบอกว่าโดยจังหวัดลำพูนเรานะครับมีเมืองอุตสาหกรรมอ๋อ
0: แม่นนิคมอุตสาหกรรม
1: ใช่ครับฉะนั้นเทคโนโลยีหมู่เนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำเอาไปใช้ในโรงงานนะครับก็ทางท่านนายกอบจก็เลยว่าเอ๊ะถ้างั้นเรามากระตุ้นในเรื่องของเราออนนักเรียนมีการแข่งขันโรบอทมีการแข่งขันหุ่นมีการอย่างเงี้ย
0: เกิดขึ้นในลำปูนเราเลย
1: เกิดขึ้นในลำปูนครั้งแรกก็ถือว่าที่เราจัดไปปีที่ผ่านมานะครับถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันของนักเรียนที่ชนะในเรื่องของโรบอทในเรื่องของหุ่นยนต์เนี
0: ่
1: ยไปแข่งต่อในระดับโลกที่ประเทศไต้หวัน
0: อ๋อส่งต่อไปตัวมั้งครับ
1: ส่งต่อไปตัวนะครับส่งต่อไปตัวแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับเราเอาผู้ประสบผลสำเร็จคมสันลีอ่ะ
0: ครับ
1: สงครามสมุท
0: ร
1: ดวนมาเป็นผู้บรรยายครึ่งวัน
0: ไหน
1: เอาประสบการณ์มาแล้วเออนี่ของปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้จองตั๋ววิทยากร
0: ตัวก่อนตอนนี้ใครฮอตฮิตแต่ว่าตอนนั้นที่จริงเป็นโอกาสของคนละปูนมากเลยที่จะได้เหมือนฟังคนที่เปิ้ลมีแนวคิดแล้วก็มันสำเร็จมาแล้วเหมือนเป็นทางลัดของเราเหมือนกันเวลาเราจะหยิบใช้ในเรื่องของประสบการณ์คนอื่น
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ปีที่แล้วเนาะหนังเรื่องสงครามสงครามกำลังดังไง
0: ดังมาก
1: ฉะนั้นในหอประชุมนี่นะครับก็อีเต็มอะ
0: ที่จริงถ้าวันนั้นผมมาผมอาจจะไปเป็นหนึ่งที่ขอเข้าไปจะลางานไปฟัง
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีนี้เขาก็จะสานต่อนะครับ ซึ่งทางท่านยกเฮงก็ได้ประชุมตั้งอบจแล้วก็ปีนี้ก็จะมีสภาอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดเนี่ยมาร่วมด้วยอาจจะเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาโชว
0: ์
1: รู้สึกปีแล้วจะเอาเป็น โรงงานที่ทำเกี่ยวกับแว่นตา
0: ครับ
1: มาเอาตัวโรบอทตัวหุ่นมาโชว์เลยครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าหุ่นที่ทำแว่นเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่จริงมันต้องบอกจากอีกครับว่าคนธรรมดาอย่างเราเนาะในการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะ
1: ยาก
0: ไกล
1: ยากหนึ่งยากมันเป็นลิขสิทธิ์เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าจะเปิดให้เราเข้าไปพอนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมลำพูนเทควีคนะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
1: 11-12กันยา
0: โอ้ใกล้เข้ามาแล้ว
1: ครับเดือนกันยาครับเดือนกันยาปีนี้เขาจะย้ายไปจัดที่3กีฬาอบจ.ลำพูนนะครับเอาโดมด้านหน้านะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบเลย
0: ครับผม
1: ของที่อบจ.ก็ค่อนข้างจะแคบนะครับในเรื่องของที่จอดรถตัวเองเนาะปีแล้วนี่ที่จอดรถนี่เกือบคนเยอะครับคนเยอะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไอ้โรบอทการแข่งขันอย่างเงี้ยละออนสนใจ
0: สนใจ
1: นะครับแล้วก็ละออนละปูนเขาก็ใช้ย่อยนะครับละออนจะคำเก่งละออนจะคำเก่งมากละออนจะคำเก่งนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ในเรื่องของเนี่ยครับปีนี้เขาก็จะทำต่อเป็นปีที่สอง
0: จริงๆต้องบอกว่าที่จริงต้องขอบคุณอบจ.ตัวที่มีกิจกรรมแบบนี้เนื่องจากว่าเรื่องเทคโนโลยีเนาะบางทีถ้าเราต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ละปูนะพื้นที่ในการที่จะอย่างละออนที่ท่านผอ.บอกว่าละออนน้อยเก่งเนอะถ้าแบบมีพื้นที่เปิดเพื่อให้เด็กเอาความเก่งของตัวเองมาแสดงให้ใครได้เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงดีกว่าว่าถ้าน้องชอบน้องมีพื้นที่นะและน้องมีพื้นที่ที่จะไปต่อด้วยเพราะว่าที่เราชนะมาปุ๊บเรายังไปต่อในระดับประเทศระดับโลก
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ยังการเรียนการสอนยังมีเนาะวิศวะ AI เนี่ย
0: ครับผมและจบน้อยตลาดต้องการเยอะอันนี้ต้องบอกจากอีตัวนะครับผม
1: ก็ทิศทางในอนาคตนั้นนะครับก็แรงงานคนก็คงจะเหลือสัก40%เนาะนอกนั้นก็อย่าใช้โรบอทก็อย่าใช้หุ่นยนต์แทนนะครับพอหนึ่งมันต้องกินข้าวเนาะ
0: มันต้องกินข้าวแล้วแบบพักเหมือนเฮา
1: เลยนะบ่พักเหมือนเฮา
0: เนี่ยได้พักเหมือนเฮานะครับผมและกิจกรรมสำคัญเผื่อน้องๆเผื่อจะได้เตรียมตัวนะว่าเอ๊ะอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้มีอะไรอย่างพ่อครับเบื้องต้นก็ได้ครับ
1: อันนี้ก็จะมีโรบอทเกมนะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่วิ่งตามเส้นอย่างเงี้ยเยอะ
0: ๆครับ
1: อันนี้เฮาได้ร่วมกับตังสมาคมนะครับเปิ้นยกเวทีปีแล้วเปิ้นปกติจะต้องจัดที่ระดับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เปิ้นยกเวทีมาที่เฮาแล้วก็เอาผลตรงเนี้ยไปต่อระดับต่างประเทศได้เลยครับก็ช่วงปีนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจานะครับว่าผลการแข่งขันที่ชนะนะครับในระดับเวทีเฮาเนี่ยจะมีการส่งต่อก่อน
0: อ๋อเหมือนเป็นใบเซอร์ว่าเราได้รับชนะโอเวทีนี้สามารถไปต่อเวทีอื่น
1: เหมือนกับคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยส่งต่อเลยครับ
0: ดีมากเลยครับผมจะได้เล่าฟังติดตามกันนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจกิจกรรมอื่นแล้วครับผม
1: ก็จะมีการแสดงผลงานนะครับต่างนวัตกรรมเนี่ยนี่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะขอความร่วมมือต่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับนำเอาเทคโนโลยีของมูลตะพ่องเนี่ยเนาะของโฮย่าพ่องที่บุญมีใช่ไหมว่าตอนนี้การพัฒนาการทำงานอ่ะมันขับเคลื่อนไปถึงขั้นนี้แล้วนะอาจจะเอามาโชว์ปีแล้วมาโชว์ 2-3 ตัวได
0: ้ครับน่าจะฮือฮาอยู่นะปีนี้น่าจะฮือฮากว่านะครับผมฝากไว้ตัวเนาะลำพูน
1: Take Week
0: ครับผม2026นะครับวันที่10ถึงวันที่12ก็คือ2วันนะ11ถึง
1: 12
0: กันยายนนะครับผมที่สนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะครับผมฝากไว้ตัวกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อมานะครับผมเฮาเหมือนที่ท่านบอกไว้มีในเรื่องของแผนที่จะพัฒนาลำพูนบ้านเฮาว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแต่สิ่งสำคัญที่จะเน้นก็คือในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นจะได้มั้งครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับโครงการที่อบจ.กำลังทำก็คือในเรื่องของการอนุมัตินะครับในการซื้อเวชภัณฑ์ยานะครับที่อยู่ในบัญชีรักของชาตินะครับ อันนี้ก็คือพารายาพื้นฐานนะเนาะยาพื้นฐานที่อยู่ในบัญชีรักของชาติเนี่ยที่จะส่งให้กับพี่น้องรบสต.อันนี้ก็เสื่องอนุมัติแล้วก็ส่งมอบไป55

0: คือการเดินทางสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแต่สองบางเตื้อเขารู้สึกว่ายาที่เขาจำเป็นต้องใช้ที่มันอยู่ในทะเบียนยานั่นน่ะบางเตื้ออ๋อยานี้ต้องไปรับโรงพยาบาลเนอะเออแหบรถเครื่องมาปุ้นโรงพยาบาลอันนี้ก็จะมีการอนุมัติก็ประมาณในเรื่องของยาที่จะใช้เป็นเบื้องต้นละกันเนาะก็คือ55รายการนะครับผมซึ่งก็ไปติดต่อได้ถ้าแบบว่าสุขภาพของเขาเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องเหล่านี
1: ้น้อยๆเนาะเป็นเมื่อยเป็นไข้หมอกปวดเจ็บหัวพองขั้นเนื้อขั้นตัวก็ใช้บริการรบสตได้
0: ครับผมแต่อื่นใดแล้วช่วงนี้ถ้าหากใครมีอาการเจ็บเนื้อขั้นตัวจะได้นะครับผมอย่าวินิจฉัยโรคกันเองแล้วไปซื้อยากินกับคนเดียวเนอะ
1: อันนี้อันตราย
0: แม่นครับผมซัมเตอร์กับพลบอกว่าคนเฒ่าบอกมาว่าต้มนี่กินดีอันนี้บอกต้องบอกย้ำๆกันไปนะครับว่าช่วงนี้โรคภัยเยอะ
1: ครับกินดีนะครับแต่ไตจะพัง
0: นั่นแหละครับผมกินได้แต่ไตพัง
1: นะแต่กินได้แต่ไตพังครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางอปจ.นะครับได้ดำเนินการเนาะเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราแต่แน่นอนเลยสุขภาพในการอันนี้เพราะว่าเยียวยาเนาะ
1: เยียวยาครับ
0: แต่ในเรื่องของที่เราจะสร้างเสริมกันก็คือออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันแล้วครับผมเขามีกิจกรรมดีๆในเรื่องของตาแกงการแข่งขันเนาะลำพูนเพราะว่าลำพูนเกมก่อน
1: ครับลำพูนสัมพันธ์เกม
0: ลำพูนสัมพันธ์เกม
1: อันนี้ก็โดยดำริของท่านป้อเมืองนะครับท่านปีพงษ์ชูวงศ์ท่านมองว่าเอ๊ทำอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์แรกเลยคือพี่น้องข้าราชการพี่น้องภาคเอกชนนะครับจะได้มีโอกาสมาพบปะกัน
0: ยากนะ
1: ยากปกติก็จะมีสภากาแฟเนาะ
0: ม
1: ันก็จะไปเฉพาะผอกองหัวหน้าส่วนใหญ่แล้วอ่อนเลยอีกไม่ได้ไปละไม่ได้ไปละก็เลยนะครับจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงานนะครับใจชื่อว่าลำพูนสัมพันธ์เกมครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็เอาทุกภาคส่วนมาร่วมกันและที่ผมบอกว่าเฮ้ยละอ่อนได้มาปากันก็คืออย่างฟุตบอลเนี่ยมันแบ่งโซนอายุ30ถึง35 35ถึง40เงี้ยแล้วก็50อัพเงี้ย
0: เอา50อัพมาเล่นรุ่นนี้ผมได้แล้วนะ
1: ผมได้แล้วหลุดตัวเขาไปแล้วอันนี้ก็แบ่งเป็น8สีนะครับก็น่าจะเดินทางมาถึงเม็ดวันภายในวันศุกร์นี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายของเม็ดแรกละ
0: เพราะว่าติดหน้าเขาจะ
1: ติดหน้าจะชิงละวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่โซเจ็ดก็จะมีรอบชิงชาเลิศกันละครับอ
0: ัน
1: นี้ก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของขบวนพาเหรดเน
0: า
1: ะ
0: รอพอ
1: รอพอเปิ้นบอกว่าตอนเนี้ยตอนแรกบอกว่าเป็นกีฬาสัมพันธ์นะครับคือมาปะกันแล้วก็เล่นกันแต่ตัวนี้บาเล่นแล้วครับจริงจัง
0: จริงจัง ผมนี่เป็นนักกีฬาไอ้อย่างก็เพราะว่าไอ้ตอกกระดาษ
1: ครับจริงจังครับจริงจังโดยเฉพาะยิ่งขบวนขบวนพาเหรดนี่โอ้ผมเห็นแต่ละขบวนแล้วครับมีการประสานงานว่าสารกลางหลังเก่าจะปิดประตูกี่โมงข้ออย่างข้อจะเอาครัวขบวนไปลงก่อน
0: นี่แหละครับผมเดี๋ยวเราเอาตารางขึ้นมากันสักหน่อยเพราะว่าอปจ.เปิ้นอยู่สีอย่างก
1: ็สีชมพูครับสีชมพู
0: เขาอยู่คนละสีกันนะครับเขาอยู่สีแดงสีชมพูมีกิจกรรมอย่างพ้องครับผม
1: โอ้สีชมพูนี่ถ้าเป็นกีฬานี่ก็ฟุตบอลนะครับวันนี้ก็เตะรอบแรกแมตช์สุดท้าย
0: วันนี้ล่ะ
1: ชนะมา2ครั้งแล้วครับเป็นที่1ของสายแน่นอน
0: มาได้คิงก็ได้นะครับผมอันนี้นะ
1: วอลเลย์บอลหญิงก็ชนะมา2แมตช์แล้วครับวอลเลย์บอลชายก็2แชร์บอลก็3แมตช์แล้วมั้งอันนี้ก็ถือว่าท้องถิ่นเฮามัน57ตีอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ละออนเนาะเพราะอย่างแชร์บอลวอลเลย์อย่างเงี้ยมันก็ได้กับมวลอายุยกเว้นฟุตบอลนะครับเป็นเรื่องฟุตบอลก็แล้วก็ขบวนนี้ก็ถือว่าจะเป็นยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับของพี่น้องท้องถิ่นทั้ง57แห่ง8อำเภอชมครับรอชมกันแล้วกัน
0: ใครมาได้เป็นนักกีฬาก็มาได้มาร่วมมาเชียร์กันนะครับบอกว่าใครจะอยู่ซีไหนนะครับผมเรียนเชิญเนาะทุกวันที่มีการแข่งขันสามารถมาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจ
1: พุธพฤหัสศุกร
0: ์
1: ตั้งแต่เวลา 5:00 นมาแหละ
0: ครับผมหลังเลิกงานไปกันเลยถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักกีฬาไปวิ่งตะเพื่อนท่านก็ได
1: ้
0: ออกกำลังกายกันนะครับเพื่อสุขภาพของเฮานะครับ
1: และอันนึงตอนนี้นะครับที่เป็นที่ยอดฮิตก็คือเอโรบิก
0: โอ้ใช่เลย
1: อันนี้เรียนเชิญนะครับพี่น้องลำพูนเฮาเนาะเห็นหลายพื้นที่นะครับหลายท้องถิ่นหลายตำบลประจัดกันแล้วก็ในส่วนศูนย์กลางก็จะมีที่สารกลางหลังเก่าเนาะที่สนามกีฬาเนี่ยครับก็เรียนเชิญนะครับเปิ้นว่าห้องว่าสุขภาพดีไม่มีขายเนาะ
0: ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลังก
1: ันเองนะครับ
0: ผมก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับผมเหมือนที่ฝากกันไว้แต่ต้นรายการช่วงนี้1วัน3ฤดูดูแลสุขภาพกันตัวบอกว่าจะเป็นในเรื่องของยุกยาแต่อบจ.ก็มีการจัดขึ้นในเรื่องของยาต่างๆที่รพสต.เนาะหรือแม้แต่ตอนนี้การรณรงค์นะครับผมการดูแลตัวเก่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆออกมาออกกำลังกาย

0: ในการลำพูนสัมพันธ์เกมฝากเชียร์สีชมพูกับสีแดงตัวนี้ฮะเขามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สีของเขานะฝากสีชมพูแล้วก็สีแดงตัวนี้ครับอปจแล้วก็
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ว่ามาท่านก็จะเชียร์ฝากเชียร์สีชมพูสีน้ำเงิน
0: แน่แน่ถ้าใครนะต้องบอกว่าหัวหน้าส่วนไหนอยากจะมาเชิญชวนสีตัวเก่ามากันได้นะครับผมวันนี้ก็เวลาที่จริงตั้งสัก2ชั่วโมงถ้าจะหัวเดี๋ยวนี้นะครับผมเวลา1ชั่วโมงมันเร็วขนาดนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมนายพิเดชจันทร์สิรินะครับผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และกองงบประมาณเนาะของอปจ.ลำพูนนะครับที่ได้เอาเรื่องราวดีๆที่ห่วงที่ผ่านมามาแชร์กันในรายการเพื่อให้ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบรวมไปถึงกิจกรรมระหว่างนี้จะถึงมาเราจะได้เตรียมความพร้อมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมลำพูนเฮามีดีมากๆเลยอย่าลืมรักษาอัตลักษณ์และก็ประเพณีของเฮาไว้นะครับผมป๊ากันไมจ๊ะอี้นะครับผมวันพฤหัสเนาะ
1: ครับ
0: 8 โมง 9 โมง
1: ครับ
0: ผมแล้วรอลุ้นกันว่าเราจะเจอใครนะผมอภิเดชหรือว่าท่านนายกนะนายกตอนนี้น่าจะมีภารกิจมากมาย
1: ครับ
0: ครับหมดเวลาแล้วครับผมวันนี้น้องอั้นแล้วก็อภิเดชนะครับลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
9: ายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35 ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้น เพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
4: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
4: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
11: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลกลานและช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองวันละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.4 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและน่านอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 36.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 6.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.1 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:02 นสำหรับในวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พัชรธรรมสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทั้งนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแผลคลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแผลคลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเขาเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
7: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
7: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
8: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
8: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
7: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
7: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
0: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่

0: ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็ดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคุมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่ พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

Thank you.

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระ

อาปะทังสมาธิยามิอาทินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

อติเรกะวัชชะสตังชีวตุอติเรกะวัชชะสตังชีวตุอติเรกะวัชชะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสปทาขอถวายพระพร

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

สัพเพปุริเรหิตุจังกัปปะจันโทปนรสโสยะถามณีโชติรสโส

โกตมัยประพุน

พระชนมสุขทุกประการจงมีแด่ทุกสิ่งทุกประการพระเจ้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทุกปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระสงฆ์ทุกราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: คะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตร
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: พิรุณ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มผ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
5: อนิจจาวัฏฏ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยงในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์ทรงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะส่งทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพ และประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ
1: อนิจจาวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชานเตเตสังอุปสโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลาย น้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดนี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
8: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
7: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
8: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
7: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
9: ครับผม
7: สนใจรถค่ะ
9: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
8: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
7: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
8: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
7: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัทนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันทสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทันทสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยตรงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่าลอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562และได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เราเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบรมมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1,900,000 คนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤตชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: ที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ให้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสม กับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 30 23,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
14: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลกลางและช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
15: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
15: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
0: นายเยกอร์โควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
0: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ื่องถึง 60.4% โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10-15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กก.หญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยงคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 22-20ไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11ไปครอบ2ไปเจองานดักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14มาครอบ2ไปเจอกับสุภัทรจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรเทระรัศกุลตบชนะเปาซินดากูลาไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนาม Brightfield Country Club รัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยปัทรีอนันต์ฤกาลเจเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลทัสมินสุวรรณปุระพลอนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมาย2นักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิล โดยนายบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันวิทยา4-3หลังเสมอคะแนนเวลา1-1โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอโครงพระศึกษาเดลีนิวครับ2026รอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
11: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตร สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสามสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 66 เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 29 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12 อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20 อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4 อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1 อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22 มิถุนายนถึง10 กรกฎาคมนี้ ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคอร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการ

0: ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น 5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติ

0: คือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดียามบ่ายครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมกินข้าวกันหรือยังเอ่ยนะครับผมบ่ายบ่ายแบบอี้นะครับมาอุจาภาษากำยองกันเนาะเราไปถึงเขาก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับผมช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกกันไว้นะครับผมยังอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัยนะครับผมต่อแด่พระเจ้าฟ้านะครับผมพัชรกิตติยภานะครับผมตีสินประชนไปเนาะจะได้ละช่วงนี้ใครขอเพลงอย่างขอความกรุณานะเป็นเพลงแบบเพลงจ้าๆละกันนะครับผมแต่ก็สามารถโทรมาอู่จ๋ากันได้นะครับผมวันนี้ก็ตะกี้ก่อนเข้ามานะครับผมลองดูฟ้าฝนเนาะยังมีอากาศแบบว่าทึมครึ้มนะครับผมจะได้แล้วเมฆฝ่าเมฆฝนตอนนี้นะครับชอบจะก่อรังสร้างตัวในช่วงบ่ายๆเนาะแล้วก็ตอนแล้งมาเหมือนหู้เวลานะเฮาจะขับรถเครื่องปีกบ่านกันนะคะใครเซตการเซตงานนะครับผมแล้วก็สักคำนึงเอาละนะ4 โมงเริ่มมาปิ้นลุ่มปิ้นฝนนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลในของการเดินทางกันสักหน่อยหากใครขับรถเครื่องนะครับผมอย่าลืมมีหมวกกันน็อกติดไว้กันตัวเนอะหมวกกันน็อกเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะมันช่วยป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็กันแมงกันฝุ่นเข้าตาเนอะหนึ่งสายก่อนที่เราจะไปฟังเพลงก่อนละกันนะครับผมสำหรับสายแรกนี้สวัสดีครับผม
1: ครับผมสวัสดีเจ้า
0: ครับผม
1: วันนี้มาเร็วเน
0: า
1: ะ
0: แน่นะครับผมวันนี้มาเร็ว
1: กินข้าวต้อกันอย่างเจ้า
0: วันนี้วันนี้อันเป็นแปลงของกินมะหือกินวันนี้พี่นันแปลงอันเนาะปลาหอคั่วกิ้งหมูอีเนี่ย
1: สบายไปเนาะมาตอนนี้เนาะ
0: แน่ครับผมอร่อยตัวเนี่ยรักกินข้าวหรือยังครับ
1: พอกินรักคนโทรมาจังเลย
0: รักคนโทรมาจังเลยนะครับผม
1: จ้า
0: ครับ
1: หมอพกเสียงทุกสายนะเจ้าที่ฟังนี่เนี่ย
0: ครับ
1: วิธีคือดีเจนั่งอั้นเนอะ
0: ครับ
1: เจ้าพระเจ้าพระเจ้าลูกเรนตานฟังข่าวอยู่ไหนเจ้าไหน
0: หกโมงกะ
1: พระเจ้า
0: ครับเนี่ยขอบคุณจัดหนักจัดหลาย
1: เจ้า
0: อืมครับผม
1: ฟังแป๊กกันเนาะข่าวสารบ้านเมืองเนาะ
0: แมนครับผมช่วงนี้ข่าวสารน่าขนาดเนี่ย
1: ถ้าตื่นเจ้าไม่ได้ฟังอ่ะถ้าตื่นควายก็ไม่ได้ฟัง
0: ก็
1: ได้ฟังหน่อยก็ดีใจแล้วเนาะ
0: นั่นนะครับผม
1: เจ้าขอบคุณเจ้าดีเจ
0: ยินดีจันนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับหนึ่งสายก่อนละกันนะครับสำหรับช่วงนี้นอรักคนโทรมาจังเลยขอมาสายแรกอี้เฮาเปิดกันหึงก่อนเลยนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ถ้าไหนอยากขอเพลงนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามนอกกับ053-525-566นะครับผมเบอร์ห้องส่งของเฮาโทรมาอูดจากกันได้เนื้อตะกี้ลังไม้หนักขนาดนะวันนี้นะสองเพลงละกันนะครับผมติจัดเถื่อไปนะครับปลูกรักในของออดคีรีบูนนะครับผมแฮมเพลงหนึ่งก่อนรักคนโทรมาจังเลยนะครับสายแรกของเฮาคันที่โฮมเนาะจะได้แล้วช่วงนี้ก่อนถ้าใครมีข้อมูลตะกี้มีตังไอเปิ้นโทรมาถามว่าความคืบหน้านะของรถไฟตีอันอย่างก็ตีเจียงไฮปิ้นจะได้ละพงนะเดี๋ยวเฮาจะมาอูดจากันนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมเอาละปูนก่อนหน่อยนึงนะต่อเอาละปูนก่อนหน่อยนึงเดี๋ยวเขาก่อนจะไปเจียงไฮ้นะครับผมจะอาละปูนเฮามันมีเตรียมความพร้อมเนาะเอานี่ต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องรายการเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์บัตเฮาเลยก็ได้นะเป็นเทศกาลตีมีความโด่งดังมีความหือคนติดตามแล้วก็มีความงามเนาะครับที่เกิดขึ้นโคมแสนโด่งนั่นเองเนาะตีละปูนบัตเฮานะครับผมเป็นกิจกรรมตีเจ้าละปูนได้รวมอกรวมใจกันทำขึ้นมานะครับผมเบอร์บูจานะครับผมหือกับพระธาตุเจ้าหริพุนชัยของเฮานะครับแล้วก็ตั้งนอกตั้งปางเปิ้นมากันเนาะสมควรกายมาโอ้บ้านเฮางามแตะงามหวานไปตั้งไหนก็โคมติ่มไปหมดรวมไปถึงว่าจะเป็นหน้าลานเจ้าแม่ที่วัดพระธาตุหรือตั้งแต่หนตั้งต่างๆก็มีการประดับโคมวันนี้เลยเอามาบอกกันสักหน่อยเผื่อใครฟังอยู่เนาะใครฟังอยู่ที่ปิ้นอันคุณละปูนก็จะทราบอยู่แล้วแต่วันไหนนะอีนะหรือนะครับผมคุณฟังอยู่ตามตันออนไลน์เนาะเดี๋ยวเพิ่นมี NBT Plus เนาะฟังติเน็กก็ได้เผื่อว่าช่วงนั้นจะได้มาบ้านเฮาเนาะมันใกล้หนาวๆตัวเนาะช่วงนั้นนะครับผมก็บรรยากาศดีแน่นอนหลังฝนตกแล้วนะครับผมหนาวๆนี่เฮามีนัดกันเนาะโคมแสนดวงตีละปูนนะครับประจําปี2569ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนนะมาโฮมกันสืบสานประเพณีนะอันงดงามของบ้านเฮานะครับผมบูชาโคมนะครับลานเป็นโคมลานนาตัวนะอันนี้นะถวายเป็นพุทธบูชาเนาะแด่องค์พระบรมธาตุนะครับหริพูนชัยเพื่อเป็นความสิริมงคลเหมือนกับตกเก่าแล้วก็บ้านเฮาเนาะก็คือพ่อแม่ลูกหรือว่าพี่น้องต่างๆนะครับที่สำคัญเลยเป็นความตื่นตาตื่นใจนะความงดงาม1ดวงของเรานะโคม1ดวงของเราเอาไปห่อยรวมกันเนาะเป็นโลมกันไว้มันกลายเป็นแสนดวงอันนี้แหละครับเป็นความผันนึกกำลังกายกำลังใจกันเพื่อสั่งกิจกรรมโคมแสนดวงขึ้นมา1สายก่อนนะครับผมก่อนที่เฮาจะพระอุวาเอ๊ะกำหนดการมันปิ้นจะได้กันพองนะครับผมสวัสดีครับนะอันวัยรุ่นใจร้อนแน่เลยนะน่าจะเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับผมแฮปปุ๊บวางตู้ๆๆนะอีหามาต่อตีกำหนดการกันสักหน่อยนะครับผมมาเลยวันแรกนะครับเปิ้นจะเริ่มกิจกรรมปูชาโคมนะครับแล้วก็มีการแขวนโคมเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับผม2569นี้นะครับผมใครที่อยู่ไกลตรงไหนน้อมว่าจะเป็นตีวัดพระธาตุนะครับผมหรือที่ลานเจ้าแม่เปิ้นก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเนาะพิธีแถลงข่าวนะครับผมจะเกิดขึ้นวันที่23ตุลาคม2569แถลงข่าวว่างานนี้จะมีอะหยังความพิเศษคืออะหยังนะครับผมแต่เจ้านี้ใครได้ฟังอันรายการอปจ.เนาะก็จะมีการจัดกิจกรรมรวมกันนี่แหละครับผมก็มาประชาสัมพันธ์เนาะ14พฤศจิกายนนะครับผมปิ้นพิธีเปิดเนาะประเพณีโคมแสนโด่งตีเมืองละปูนของเฮานะ14พฤศจิกายนนี้อันเตรียมไว้เลยนะครับผมเป็นงานเปิดโต๊ะแต่ละนะครับผม22พฤศจิกายนนะครับผมเปิ้นจะเป็นขบวนแห่โคมถวายองค์พระธาตุหริพุนชัยนะครับผมโดยเครือข่ายวัดพระธาตุหริพุนชัยเนาะแล้ววันที่24นะครับผมก็เป็นวันเทศมหาชาติแล้วก็พิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะครับผมแล้วก็30พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของงานนะครับผมดังนั้นแล้วใครนะครับผมตีอยากจะรวมสักการะนะครับองค์พระบรมธาตุหริพุนชัยเนาะมาสัมผัสเสน่ห์มนต์ขลังของวัฒนธรรมล้านนาของเฮาหรือจะมาปูชาโคมเนาะถวายเป็นพุทธบูชามากันได้นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยแต่ถ้าอยากมาแบบว่าโอ้โคมนักแล้วสักกลางเดือนพฤศจิกายนก็ได้เนาะมากันได้นะครับผมโทรสอบถามกันได้นะครับสำหรับวัดพระธาตุเนาะเผื่อว่าอยู่ตรงไหนมันไปคุ้นไกลเนาะที่จริงมาง่ายนะวัดพระธาตุหริพุนชัย0877144448นะครับผมสามารถสอบถามกันได้มาเดี๋ยวนี้โคมเปิ้นบอกว่าตะกี้ฟังจากอันผอ.เนาะผอ.อันพี่เดชนะครับผมเปิ้นบอกว่าโคมเนี่ยมันมีทีมาเนอะโคมนี่นะเปิ้นเอาไป อาสอนหือคุณเฒ่าคุณแก่นะครับผมตาหมู่บ้านต่างๆนะครับโจยกันแปลงเล้าตอกอ่ะแปลงโคมนะครับผมแล้วก็เอาอันผ่ามาแปะนะครับผมจนกลายเป็นโคมนี่แหละแล้วเปิ้นก็แฮปซื้อปิกมาหน้าคุณบรรเฒ่าก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำหือเนาะเหมือนคุณเฒ่าคุณแก่ตะก่อนฮะบอกว่าเออคุณเฒ่าอยู่บ้านได้มีหยังเยะตั้งก็บ่ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีสตางค์กันเพิ่นมีรายได้กันแล้วก็เพิ่นฮ้องว่ากลายเป็นคอมมูนิตี้เนาะก็คือมีชุมชนหรือมีสังคมในการทําโคมขึ้นมานะครับผมด้านนั้นแล้วช่วยกันสนับสนุนเนาะ1โคมของท่านนะครับผมว่าจะจอยครับคือในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนาะหือคุณปอคุณแม่คุณเฒ่าคุณยายมีอาชีพปอนะยังเป็นสิริมงคลกันต้อยรวมไปถึงชงนี้นะครับผมโคมบ่เดี๋ยวนี้ก็จะมี4วันเกิดเนาะแน่1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลืองที่เฮาทาอันทองกันมานี่แหละครับผมมีกูซีเนาะใครถูกชะโลกกับวันไหนสีไหนไปนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเขียนจื้อเนาะจื้อโต๊ะเก่าจื้อแฟนแน่มันก็จะเป็นจื้อปอแม่นะครับผมเขียนติดไว้แล้วเพิ่นก็จะเอาไปห้อยนะแล้วก็ซาตูกันนะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับผมเริ่มแล้วเนอะ1ยามมาเริ่มแล้วเนอะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี่เนอะนะครับผมจะได้แล้วก็ใครสะดวกมาวันไหนช่วงนั้นก็มาได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ต่อยละกันเนาะแถมสัก2บทเพลงนะครับตีคอก็เข้ามานะครับว่าจะเป็นวันคิดฮอดเดย์นะครับผมจากอันฮงโง่นะครับผมรวมไปถึงน้ำตาหยดยังกดไลค์นะจากไอซินสักกำแพงนะ2เพลงนี้แล้วเรามาอู่กันต่อนะครับผม

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
2: ไปเข้าสู่รายการม้องละปูนนะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนอติโทเข้ามาขอบทเพลงกันนะครับผมสองเพลงที่จบไปนะครับผมน้ำตาหยดยังกดไลค์นะครับของพี่ต่ายอรทัยนะของพี่จ่ายศิลป์สันกำแพงเนาะแล้วก็อันวันคิดฮอดเดย์นะครับผมตอนแรกคือว่าเดย์แบบว่าเดย์เป็นภาษาอังกฤษก็อ๋อเป็นวันคิดฮอดเดย์เป็นแบบคุณมันเป็นคำสอยเนาะของคนอีสานนะคิดฮอดเดย์นะครับผมจากฮ่องโง่นะครับผมหลายปิ้งหนิมไดเนอร์จะได้แล้วก็ขอบคุณจัดหนักจัดหลายนะครับผมตีเอิญก็เข้ามาเนาะรวมไปถึงท่านผู้ฟังนะครับผมตีโทรเข้ามาบอกว่าเออใครอันรายการอันอย่างก็เพลงเพื่อคุณนะขอบทเพลงนะครับเอาของรังไอ้รัฐบุษยารังสีนะเพลงกูมาเปิดกันหน่อยใต้ร่มมะลุลีไอ้นอได้เลยครับผมเดี๋ยวคืนนี้เอาเปิดกันหื่นนะครับผมรวมไปถึงนะครับมีคำถามนอติโทรกันคอมาถามแต่สักครู่นี้นะครับผมว่าในเรื่องของความคืบหน้ารถไฟนะครับผมทีมเดี๋ยวนี้เป็นสางกันเนาะจากเด่นใช้ไปปุ่นนะเจียงของปุ่นนะครับผมปิ้นจะได้กันพองเนาะเปิ้นใหญ่เป็น3โชงจ่ายอี้ละกันเนาะเฮาอาจจะบอกมันได้ขนาดว่าโอ้มันแป้งโคนี่แลนเนอร์โคหันถึงหันแลนเนอร์อี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่นะครับผมจะมีรายงานนะครับผมต้องบอกจ่ายอี้ดีกว่ารายงานนี้สามารถหาใครลิ้น Facebook เนาะเข้าไปติดตามเปิ้นได้นะครับผมเปิ้นมีเพจก็คือรถไฟรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับผมอันนี้เปิ้นก็จะอัปเดตนะครับผมทุกอย่างนะครับผมตามระยะเวลาที่เปิ้นทําซึ่งอันนี้เตียนของอันเอามาอู่วันนี้เปิ้นปิ้นการสรุปรายเดือนนะครับผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าเออถ้า 100% แล้วตรงนี้เปิ้นเหยได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปิ้นเหยเป็น3สัญญาจะอีดีกว่าเนาะสัญญาแรกมันเป็นโชงนะครับผมโชงนี้จะเป็นเด่นชัยไปจนถึงง้าวนะครับผมความก้าวหน้าตอนนี้เปิ้นสะสมไปแล้วประมาณ 65% นะครับเกินกึ่งแล้วเนาะจะได้แล้วก็รอคอยกันแฮสักหน่อยนึงนะครับผมในช่วงที่2ต่อจากง้าวไปตีเจียงไฮ้นะครับผมความเก่าหนาตอนนี้ก็ประมาณ 66% อ่ะประมาณใกล้เคียงกันนะครับผมรวมไปถึงสัญญาสุดท้ายนอกจากเจียงไฮ้เข้าไปตีเจียงของความเก่าหนาก็อยู่ที่ประมาณ 59% นะครับผมแน่นอนเลยว่าแต่ละตีมันก็จะมีอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์นะครับเป็นแยกเป็น3อุโมงค์เนาะอุโมงค์แรกเป็นอุโมงค์2นะครับผมเปิ้นก็บอกว่าผลงานนะสะสมแล้วตอนนี้นะครับผมประมาณ 62% นะถึงมันอาจจะมีความหลาจ้าหน่อยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าหน้าฝุ่นเนาะจะได้แล้วหน้าฝุ่นจะอี้โอ้แปลงตั้งมันตึงแจ๊ะนะจะได้แล้วก็อันจะต้องมันอาจจะมีความหลาช้าไปหน่อยนะครับผมรวมไปถึงอุโมงค์ตีงาวนะครับผม 50% แล้วนะครับผมอุโมงค์ตีแม่กานะครับผมก็คือแม่ท่าเนาะแม่กาหรือแม่ท่าเฮาอ่านตัวละซึมเดี๋ยวนี้อย่างไหนนะก็ 76% นะแล้วตะตีดอยหลวงนี่ 72% แล้วนะครับผมจะได้แล้วก็สามารถติดตามก็ได้เนาะอันแม่กาตะกี้ตีพะเยานะครับผมอุโมงค์4อุโมงค์แล้วก็มี3สัญญาก็คือ3สินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นตีเด่นใช้ไปแง้วนะครับผมก็ 65% ละจากแง้วต่อไปตีเจียงไฮ66นะแล้วก็จากเจียงไฮไปตีเจียงของก็59%นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากสามารถติดตามกันได้นะครับผมที่เพจนี้เนอะรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของพิมพ์ไปเลยนะครับผมเปิ้นก็จะอัปเดตต่างๆเนาะว่าเปิ้นมีกิจกรรมประชุมต่างๆเปิ้นมีการไปสำรวจความคิดเห็นหรือมีการไปดูในเรื่องของปีหนองประชาชนจะได้พองนะครับหากใครที่สนใจนะครับหรือบ้านไก่เรือนเคียงเนาะเราจะดูว่าแถวหันน่ะมันไปถึงไหนถึงพองแล้วกันนะครับผมก็จะได้ติดตามกันนะครับผมแต่ช่วงนี้แล้วมีหลายข่าวคราวเนาะที่เราจะนำมาอู่กันแฮมเริงเนาะอาจจะได้ยินในโซเชียลมีเดียนะหนักขนาดเลยขายปิ้นไซช็อปพองช็อปปิ้งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ลดสูงของฟื้นฟันฟื้นฟันนะเข้ามาบานเฮาพองเข้ามาติหารพองโอ้นะสีสุ่มสีเขียวสีแดงนะครับลดวิ่งกันเลยนะเดี๋ยวเป็นมีกฎหมายอันนึงที่เป็นมาพักดันกันมาสักพักแล้วล่ะครับผมก็คือเลมอนลอนะมันคือหยังนะสมพูนก็จะได้ยินหน้าทีวีในสื่อต่างๆเปิดมากก็เจอเหมือนกันนะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยดีกว่าของผู้บริโภคคนไทยบานเฮานะครับผมเมื่อของมันเสมันลุมันดีมันดีใจมันดีเอาปิกมามันใจพาลาที่ต้องมาพิสูจน์กันเองแล้วซัมเตอร์เฮาได้ยินก่อนแกะให้ถ่ายรูปก่อนเด้อนะนี่นะลองจินตนาการกันนะครับว่าเพิ่งซื้อรถคันใหม่มาออกจากโชว์รูมรถเลยถอยออกมาปิ้มๆเนาะครับผมแต่ครับได้ไม่กี่วันเออ ปัญหาเครื่องยนต์พิษปกติหรือซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาราคาปุ๊บกึ่งแสนวุ่นนะแต่ใจงานได้เพียงสัปดาห์เดียวเกิดดับจอมืดทึกเอ้ยตะก่อนนี้เขาจะต้องมาพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรยังขึ้นนอติผ่านมานะผู้สิ่งที่ผู้บริโภคไทยจำนวนหนักต้องเผชิญก็คือวิ่งหาหลักฐานนะเพื่อแสดงแล้วก็บอกเปิ้นนะครับเจ้าของว่าสินค้ามันชำรุดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเก่านะต้องทรงซ่อมซ้ำแล้วซ้ำแฮมเพอจะดีเนาะบางรายนะเสียเวลาปินเดินปุ๋นนะบางรายต้องขึ้นร้องฟ้องศาลกันเพื่อความเป็นธรรมเนาะแต่ปัญหาเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับผมทางรัฐบาลก็มีการพักล่าสุดเลยติดที่ผ่านมาเนี่ยครับผมติดเนี่ย16มิถุนายนที่ผ่านมาทางครม.เป็นเห็นชอบนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดนะครับเพื่อความชำรุดนะครับบกพร่องของสินค้าหรือตีหูจักกันในจีวันเลมอนลอแน่จำง่ายๆนะครับผมซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญของผู้บริโภคอย่างเฮาๆเนี่ยแหละครับผมรอคอยกันมามึนหรือไป10ปีละแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคไทยหึไก่เคียงกับแบบประเทศที่เปิ้นพัฒนาแล้วทั่วโลกกันเลยนะครับบางคนบอกว่าเลมอนลอคือหยังเลมอนเฮาได้ยินกันนําเลมอนเนาะนะสุ่มแนวบ้านเฮานั่นแหละครับผมเลมอนลอไปบอกว่าเป็นกฎหมายเลมอนเป็นกฎหมายตีอันมีต้นกำเนิดมาจากหลายตีด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตีซื้อสินค้าซึ่งมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ตุ่นนะต้องบอกว่าตั้งแต่ตุ่นนะครับผมคำว่าเลมอนในภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นสำนวนเนาะเป็นเหมือนคำเปรียบเปรยนะครับผมมันเป็นสินค้ามีตำหนินะหรือว่าของเสียนั่นแหละครับผมโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีปัญหาซ้ำซากจุนสามารถใช้งานได้ผิดปกติหัวใจสำคัญของกฎหมายครั้งนี้นะครับผมก็คือการเปลี่ยนภาระพิสูจน์จากตะกอนเฮาต้องพิสูจน์นะโทรศัพท์ดับป๊อปเอ้ยหาหลักฐานไปบอกเปิ้นว่าเราไม่ได้เยอะตกนะเฮาไม่ได้แป้งมันลุเนอมันลุมาตั้งแต่แรกแล้วเฮาต้องไปคุ้นพิสูจน์เดี๋ยวนี้เปิ้นบอกว่าจะกลายเป็นผู้ที่ขายสินค้าของเฮาแหละต้องมีการรับผิดชอบนี่ขึ้นมานะก็ง่ายๆเลยก็คือหากสินค้าชำรุดภายในระยะเวลาที่เปิ้นกำหนดนะตามกฎหมายกำหนดเนาะจะถือไว้ก่อนเลยว่าสินค้านั้นมีปัญหามาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อนะครับผมผู้ขายจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความเสียหายหายตีมได้เกิดจากคุณตีสื่อไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเหือคุณบริโภคหรือว่าคุณตีสื่อละวิ่งหาหลักฐานคนเดียวว้าวเสาะอยากแตะอยากวายนะแล้วยิงหังเขาจะต้องมาประชาสัมพันธ์เหือทุกคนได้รับทราบว่าเออเลมอนลอเนี่ยมันมีความสำคัญกับทุกคนนะแน่นอนเลยว่าเอาตรงๆเนาะเดี๋ยวเนี่ยทุกคนซื้อของกันหมดแหละครับผมใครมันซื้อพองยกมือขึ้นอ่ะเนี่ยจริงๆผมจะหันนั่งอยู่ห้องส่งนะที่ผ่านมานะครับผมตีอันผู้บริโภคมักจะตกอยู่ในสถานะเนาะสีเปรียบมาโดยตลอดเนาะเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้านะครับผมแม้สินค้านะครับจะเสียหายภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับติดเดียว3วัน7วันอีนะแต่ผู้ขายจำนวนหนักเนาะว่าตีไหนก็ตามจะอ้างว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้าเนอะเธอไปทำอันนั้นมาหรือเปล่าเอาไปอี้มาก่อเฮาก็กลัวเฮาก็อาตามนั้นอีนะครับผมหรือบางเธอเนาะเสนอทางออกเพียงการซ่อมแซมตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับผมหลายกรณีเนาะผู้บริโภคเนาะต้องนำสินค้านะครับผมเข้าซ่อมหลายครั้งนะซ่อมแล้วซ่อมแฮมจบสินนะครับผมขนาดตีเรียกร้องนะครับสิทธิ์ต่างๆเนาะนอกเหนือจากการซ่อมไถนะอย่างเช่นสมคุณขอเปลี่ยนได้ก่อเปิ้นก็หือสมคุณบอกว่าขอคืนซะตั้งได้ก่อเปิ้นก็หือนะต้องรอการพิจารณาอีเนาะเลมอนลอนี่แหละครับจึงจะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของความบาดสมดุลนี้นะครับผมโดยกำหนดสิทธิ์นาทีและก็ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายหือชัดเจนขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับผมสินค้าพังภายในกี่วันจึงจะได้รับความคุ้มครองแน่เป็นร่างกฎหมายมาวารางกฎหมายเนี่ยเป็นกำหนดว่าระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องนะไว้อย่างชัดเจนนะครับสินค้าทั่วไปเนาะสินค้าทั่วไปหากชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันที่ส่งมอบของจะถือว่าสินค้ามีปัญหามาตั้งแต่ต้นแน่รถยนต์หากชำรุดภายใน1ปีนับจากวันส่งมอบของจะถือว่ามีความชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่ต้นแน่หมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์หา หาว่ามันมีพิษปกติมาจากอย่างอินเนอร์แล้วก็พิสูจน์ว่ามะใดปิ้นความรับผิดชอบนะครับความเสียหายตีเกิดขึ้นกับผู้ที่บ่เฮาว่าสื่อลดไปอีเนาะแต่อื่นได้แล้วนะเฮาก็จะต้องเหมือนความยุติธรรมเนาะเฮาก็ใจว่าเอาไปอันนั้นมาอันนี้มาแล้วบอกว่ากฎหมายเป็นบอกว่าคุณตีอันปิ้นผู้ขู่ขายเฮาต้องพิสูจน์เฮาก็จะจุเปิ้นอิ่มดีเนาะนะผู้บริโภคนะครับมีสิทธิ์อย่างพองมาฟังกันสักหน่อยเนาะกฎหมายนะครับกำหนดนะครับมาตรการเยียวยาไว้4รูปแบบด้วยกันว่าจะปิ้นซ่อมแซมสินค้าแน่ๆทีนี้เฮาคุ้นชินกันเนาะ2เปลี่ยนสินค้าใหม่3ลดราคาสินค้าหรือ4บอกเลิกสัญญาแล้วก็คืนสตางค์สิทธิ์ที่ได้รับนะครับจะคืนอยู่กับลักษณะความรุนแรงของสัญญาที่เกิดขึ้นโดยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนาะแล้วก็ผู้บริโภคจำนวนหนักนะก็จะได้รับอันเป็นห่องว่าการดูแลแล้วก็การช่วยเหลือนะครับผมแต่ก่อนนี่โอ้ควยหาหลักฐานกันหิ้มเป็นหิ้มไวนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้บริอาผู้ห้องผู้ขายเนาะก็จะมาร่วมกันนะในการที่จะมาร่วมรับผิดชอบแต่ต้องตามระยะเวลาติดกฎหมายกำหนดตัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ต่อยกฎหมายใหม่เลมอนลอเนี่ยใครหู้กำนินำเดี๋ยวนี้จะอินเทรนด์ละเนอะนะบอกกันต่อไว้หากใครฟังแล้วเนาะมันเป็นประโยชน์อยากจะคือบอกต่อนะครับเพราะช่วงนี้กฎหมายหรือข้อมูลต่างๆนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะจะได้แล้วใครฟังต่อแล้วแบบมันเป็นประโยชน์บอกกันต่ออันนี้ก็จะส่งประโยชน์ไปถึงคนอื่นๆต่อนะครับผมฟังสักเพลง2เพลงนะครับผมก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันก็ช่วงหน้าเนอะ

0: สยามเมืองยิ้มนะครับผมเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบที่จริงเป็นเพลงประจําบ้านเฮาเลยก็ได้นะสยามเมืองยิ้มนะครับผมว่าจะเป็นหลอนน้อยเนาะเดินไปเอาเพลงไปประกวดนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่ถูกเลิกนะบ่อยขนาดเลยนะครับรวมไปถึงเพลงตะกี้ที่จบไปนะครับผมหัวใจทศกัณฐ์นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกันเลยนะ2เพลงของแม่พุ่มพวงในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมมีเรื่องราวนะครับผมคือคุณประสางเนาะไหนๆก็เป็นคุณประสางนะครับผมก็งามแล้วเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้นอทเฮาแง้นหน้าไปพอตั้งบุญเสาไฟฟ้านะมันจะมีสายวันเบอร์นะสายหนักขนาดเลยนะครับผมระยงระยางเนาะซึ่งเคยเป็นไวรัลมาครั้งนึงนอทว่ามีคุณถ่ายไปอันโพสต์นะครับผมแล้วโอ้ต่างชาติเป็นตกใจนะครับว่ามันเป็นสายอย่างล่ำเลอนะสายไฟที่จริงมันจะอยู่อันก็วกอยู่บนเนาะ2-3สายนั่นนะแต่สายตั้งลุมนั่นน่ะโอ้ปันกันขนาดเลยตอนนี้นะครับผมทางจังหวัดของเฮาเนาะนำโดยท่านผู้ว่านี่แหละครับผมก็ได้สั่งการในการที่จะนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบนะตรวจเยี่ยมเพราะมันมีการติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบนะครับผมสายสื่อสารติ๋มปลอดภัยในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมในวันที่18ก็คือวันนี้แล้วครับผมในช่วงเจ้าๆเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาท่านโยธินประสงค์ความดีนะครับผมในฐานะเป็นประธานในการติดตามแล้วก็ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดลำปูนเฮานะครับผมเปิ้นได้นำคณะนะไปตรวจนะครับผมในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆความคืบหน้าเนาะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วนะครับผมในเรื่องของสายสื่อสารโทรคมนาคมตีมันไข่ปลอดภัยต่อใดนะแล้วก็ตีบริเวณแยกซบท้าแน่ใครที่เป็นคุณป่าซางตรงหุ่นจักแยกซบท้าเนาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางนะครับผมจังหวัดลำปูนนะครับผมการดำเนินงานนะครับเป็นไปตามแผนเนาะในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารติ๋มปลอดภัยประจำปี2569ของจังหวัดลำปูนของเฮาเปิ้นมีเป้าหมายนะครับผมในการที่จะดำเนินการในภาพรวมทั้งสิ้น530จุดเลยเนาะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนนะครับผมดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว211จุดนะแล้วก็พื้นที่7อำเภอนะอยู่ระหว่างการดำเนินการเหลือแห่งประมาณ319จุดโดยจะมีกำหนดหื้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวก็คือมิถุนายนกรกฎาคมก็เดินหน้าแล้วนะครับผมในการนี้นะครับผมคณะกรรมการก็ได้ทำการตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติงานเนาะตีแยกซบท้าบ้านเฮาแล้วครับผมมีการปรับปรุงแก้ไขหื้นแล้วเสร็จจำนวน4แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตีบริเวณหน้าสุสานบ้านป่าซางบริเวณหน้าร้านชูชาติซาวเนี่ยแล้วก็บริเวณหน้าวัดช้างเขาน้อยแล้วก็บริเวณหน้าร้านบรรจงจักรนะครับผมครั้งนี้ก็ว่าจะเป็นทำเหอบ้านเฮาเนาะมันงดงามขึ้นพี่น้องที่อยู่แถวนั้นก็จะรู้สึกปลอดภัยนะครับผมในการที่จะหันสายระยงระยางนะครับผมสายสุดท้ายของวันนี้ละกันนะครับก่อนที่เราจะรับรายการกันไปนะครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: เจ้าอันนี้สวทช.ลำพูนมันกับค่ะ
0: สวท.ลำพูนครับ
1: เจ้าพอดีว่าน้องขยับพาละอ่อนไปศึกษาดูงานนะคะ
0: ตอนนี้เราออกนามายูเนอร์นะมาศึกษาดูงานจากไหนนะครับผม
1: จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเจ้า
0: อ๋อไอฮาวานอันโทแฮมเบอร์ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหับตรงห้องทำงานพอดีอันนี้ห้องอันโทอันเนี่ยก็หน้าไมกันอยู่นะครับผม
1: อ๋อเจ้า
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้แฮมเบอร์เนอร์053
1: 053
0: ครับผม525
1: 525เจ
0: ้
1: า
0: 565ครับผมอันนี้566เนาะ
1: เจ้า
0: ครับแฮมเบอร์1565นะครับผมสามารถโทรไปได้เลยเนอะ
1: เจ้าขอบคุณ
0: ครับยินดีจัดหนักเลยครับนี่น่าจะมีคนมาศึกษาดูงานบ้านเฮานะครับผมจะได้เราก็ยินดีจะนักเนาะจะได้เราเฮาก็เป็นช่องทางหนึ่งละกันในการที่จะทำเหอน้องๆนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ศึกษาดูงานเพื่อห้องว่าได้ฝึกประสบการณ์เนาะก่อนจะไปเยกการแต่ก็สามารถมาฝึกนะเป็นดีเจที่จริงแล้วเนาะในสวทของเฮานะครับผมได้มีแขนการนั่งจัดรายการเนี่ยจะบอกจะอี้นะครับผมการทำงานหนึ่งอย่างของราชการนี่เนาะว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่แผนงานงบประมาณโครงการนะดีเจก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่เขาจะต้องทำมีการประจำพันด่านอื่นๆน้ำว่าจะเป็นการทำออนไลน์นะครับผมหรือแม้แต่นะครับการทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆก็สามารถมาฝึกกันได้นะรวมไปถึงใครตีปิ้นละอ่อนเนาะมีละอ่อนตีบอก ่าเคยฟังกระเสียงดีเจนะครับผมเลยอยากจะมาศึกษาดูงานก็ยินดีจะหนักนะครับผมจะได้แล้วก็กรมประจำภาคของเฮาก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งละกันตีจ่าทําหื้อน้องๆเนาะได้เห็นภาพของการทํางานเผื่อวันนั้นวันไหนใครมีความฝันเนาะว่าฝันว่าอยากจะเป็นดีเจทํางานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ออกโทรทัศน์ทีวีที่จริงกรมประจำภาคมีครบถ้วนนะครับผมก็ยินดีจะหนักหรือน้องๆท่านไหนนะครับผมตีต้องการบางคนเนาะบัดเดี๋ยวนี้เหมือนการเติบโตไปเนาะเข้าม.4หรือเข้ามหาลัย

0535525666นะครับผมวันนี้รายการของเฮา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมติเดมาอู่จ้ากันก็จะต้องลาไปแล้วเนาะลาไปกับเพลงนี้ละกันนะครับผมเพลงสุดท้ายที่จะเปิดใน100หน้ารีบของพี่ใหม่พี่รมพรนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้า

0: ประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20-28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 19:00 น.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี้
4: นางทวันรัตน์อังกินันท์ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัทรหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125-61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาตังออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

0: วัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียสามประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยั่งยืนและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสังสารยังไม่ทราบว่าเมื่อใดคดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
4: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์15:10 นเฮามาป้ากันกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับแต่เนื่องจากนะครับแต่เจ้านี่มีการถ่ายทอดสดเนาะจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับทำให้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะก็ได้มาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและก็เรื่องราวการสัญจรบนท้องถนนนะอย่างปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวสักคำหนึ่งแล้วก็หลังจากฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาฟังสาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสัญจรบนท้องถนนอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของฝนนะการสัญจรบนท้องถนนฝนตกเนี่ยจะได้ถึงจะขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องมาฝากนะบรรดาไรเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับฝนตกฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะได้เนาะบ่เสี่ยงโดนฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นไปได้แต่มีโอกาสก็ที่จะเกิดขึ้นนั่นน้อยนะครับเหมือนช่วงเดือนต้นเดือนนะปลายเดือนพฤษภานะต้นเดือนมิถุนายนนี่นะครับก็มีฟ้าผ่าไรเดอร์นะคณะขี่รถจักรยานยนต์บนสะพานต่างระดับนะเกิดขึ้นได้จะใดแล้วเขาจะเลี่ยงปัญหานี้จะใดเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับซึ่งนะก็จะดิจิโอมก็จะยกชั่วโมงนี้นะให้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าฮับปากกันช่วงแรกจะนี่เราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนซึ่งจากการติดตามเมื่อเจ้านี่เนาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคเหนือของเฮานะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40%นะครับร้อยละ40นะจังหวัดลำพูนของเขาก็คาดว่าจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะครับแต่ว่าภาพรวมภาคเหนือของเขานี่ก็จะมีภาพรวมร้อยละ40แต่หลังจากช่วงเที่ยงเป็นต้นมานะครับก็มีการอัปเดตในเรื่องของการคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าปรากฏว่าภาคเหนือครับคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันหน่อยนะบ่ใจว่าเจ้าวันไหนนะครับแดดฮ้อนนะแมลงบ่ใจว่าจะบ่ตกนะคุณผู้ฟังครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องไว้ตัวนะทุกต้นชั่วโมงเนาะก็จะมีการสแกนเรดาร์นอกจากเพจ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับคือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกต้นชั่วโมงเนาะสำหรับล่าสุดนะครับที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้สแกนในเรื่องของกลุ่มฝนเมื่อเวลา15:00 นที่ผ่านมาก็ตอนนี้อัปเดตนอกภาคเหนือตอนล่างนะครับถ้าเป็นภาคเหนือตอนบนก็แหมสักกรรมหนึ่งแหมสัก5 นาทีนะข้อมูลก็ถึงจะอัปเดตนะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนบนนี่ก็มีตีจังหวัดแปรเนาะจังหวัดน่านบางส่วนลำปางบางส่วนนะครับสุโขทัยบางส่วนเดี๋ยวรอแหมสัก5 นาทีเนาะดิโยมจะอัปเดตในเรื่องของผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะในเรดาร์ภาคเหนือตอนล่างนี่ก็จะเห็นภาคเหนือตอนบนบางส่วนตัวอันรอชัดเจนในกรรมหนึ่งดิจิโอมจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้ถูกเนาะว่าจะเป็นการเข้าไห่เข้าสวนซักพงซักผ้าเดินทางรับลูกรับหลานนี่เนาะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้วางแผนกันนะครับไปฟังเพลงจากทางรายการกันสักกรรมหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปนะก็จะเป็นสาระต่างๆข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดละปูนนะครับนะมาอู้มาคุยกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: แบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบก
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเดินทางอย่างปลอดภัยกันครับเพราะอย่างถึงนำเรื่องของการขับรถขับราในช่วงที่ฝนตกมาอุ่มเอ่ยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงมาแรงนะครับเวลาโรงเรียนเลิกก้าเวลาเลิกงานก้านะก็จะตั้งเข้ามาละก็จะมืดซึมตึมมาละเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝากน้อยเน้อนะครับเพราะว่าช่วงแรงๆนี่ฝนตกกันแทบจะทุกวันนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้สำหรับกลุ่มตีใจมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะขู่ใจในช่วงนี้เนาะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าฝนตกนะครับรถขับราความเสี่ยงบนท้องถนนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นทักษะการเอาตัวรอดสตินะครับข้อควรระวังนี่เฮาต้องตระหนักเลยถ้าฝนเริ่มตกนะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยถ้าฝนเริ่มตกนี่กฎเล็กของการขี่รถหน้าฝนนั่นก็คือต้องช้าลงทิ้งระยะห่างให้หนักขึ้นนะลดความเร็วเพิ่มระยะห่างจากรถกันหน้าให้หนักขึ้นนะครับเพราะว่าถนนมันลื่นพอมันลื่นแล้วระยะการเบรกนะก็จะต้องใจระยะทางที่ยาวขึ้นและตีสำคัญนะครับรถช่วงฝนตกหน้าฝนจะนี่ระบบไฟแต่ต้องติดทุกดวงต้องห้ามพังเด็ดขาดและไฟหน้าต้องเปิดเป็นไฟต่ำนะครับเสมอนะบัดนี้เปิดไฟฉุกเฉินไฟท้ายไฟเลี้ยวต้องติดชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกนี่ทัศนวิสัยจะแย่ถ้าไฟเฮารถถ้าไฟรถเฮาติดผ่องดับผ่องนะรถกันอื่นจะพอบ่หันเฮาเน้ออันตรายนะครับหมูฝังกลับแล้วก็เสื้อกันฝนนี่แนะนำคือใส่สีสดใสสะท้อนแสงเข้าไว้เน้อเอาคือเด่นเด่นไว้ก่อนปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วหลายท่านเนาะนี่มาช่วงต้นเดือนติดพานมานะติฟ้าพารถมอเตอร์ไซค์นะหลายท่านกลัวนะเวลาฝนตกหนักๆนะครับมูติครับมอเตอร์ไซค์นี่นะก็อย่ากลัวในเรื่องของพายุและฟ้าผ่านะครับถ้าเจอพายุแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าห้องสิ่งที่ต้องทำทันทีนะครับหาที่จอดรถนะหารถหาที่จอดรถนะครับนาทีจอดรถแล้วก็จอดลบนะแต่บ่ใจว่าจะจอดที่ไหนก็ได้เน้อนะครับถ้าฟ้าห้องขึ้นนี่นะห้ามเลยเด็ดขาดห้ามจอดลบปืนเก้าไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาเพราะนอกจากจะเสี่ยงฟ้าผ่าแล้วนะกิ่งไม้ก้านะอาจจะเจอกิ่งไม้หักหรือว่าปลายก่นใส่ไดเนอร์เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะจอดปุ่งจอดปั๊มนี่ก็ถ้าปั๊มอยู่ใกล้กับจอดปั๊มเนอร์คุณผู้ฟังครับหลีกเลี่ยงการขี่ขึ้นตีสูงๆอย่างสะพานยกระดับหรือว่าตีกลางหรือกลางตีโล่งแจ้งไว้ตัวนะบริเวณนาอย่างนี้ถ้าใครขึ้นบ่ออกนะตีโล่งแจ้งก็คือขี่รถเข้าไปกลางตรงนี่เนาะคุณผู้ฟังครับหรือว่าให้สวนนี่เนาะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็เน้นย้ำการทำกรรมนะครับหลายท่านเห็นข่าวฟ้าผ่าชวนที่ตีผ่านมาก็ตกอกตกใจนะครับสำหรับความเจือพิษๆอย่างหนึ่งนะบางท่านเข้าใจว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วจะเป็นสายล่อไฟสายล่อฟ้านี่มาใจนะใส่หมวกกันน็อกแล้วจะเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่อันนี้บทจริงนะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังต้องฟังนะทางกรมการขนส่งทางบกยืนยันมาแล้วนะครับหมวกกันน็อกบ่ได้ล่อฟ้าเนอบ่ล่อฟ้านะครับแถมหมวกกันน็อกนี่ยังเป็นก๊อปป้องกันชั้นดีแห่มตัวนะครับเพราะว่าโฟมด้านในจะช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังช่วยกันลูกเห็บก้าฝนตกนักก้ากันกิ่งไม้ตกใส่หัวเฮาได้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไว้ปลอดภัยกว่าแน่นอนนะครับเน้นย้ำกันทำกรรมหนึ่งนะครับฝนตกฟ้าห้องฟ้าแลบเนี่ยถ้าขี่บ่ไวบดีฟื้นนะครับหาตีจอดพักก่อนนะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับรอคือฝนสาสักกรรมหนึ่งก่อยไปต่อนะช้าหน่อยแต่ถึงบ้านถึงจุดหมายปลอดภัยแน่นอนนะครับด้วยความห่วงใยจากทีมงานรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่วิ
1: อรุณสวัสดิ์จ้าน้องใหม่เป็นไงมั่งงานใหม่ที่นี่
0: สนุกดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่วิมีอะไรแนะนำหนูได้นะคะต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่ได้งานที่นี่อ่ะหลังจากที่ดวงตกมาหมาดๆเลยนะคะพี่วิ
1: อะไรยังไงคะน้องใหม่ชื่อรุ่งดวงกับเขาด้วยเหรอคะ
0: โหชื่อสิคะก่อนจะมาเริ่มงานน่ะหนูเกือบขับรถไปชนคนกำลังข้ามถนนเลยนะคะพี่เขาโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะหนูกำลังอ่านข้อความทางโทรศัพท์อยู่ดีๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกแทบไม่ทันแล้วค่ะพี
1: ่ว้ายน่ากลัวใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะอันตราย
2: อันตรายจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีโดยเฉพาะสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมนี่เป็นห่วงนะครับถ้าเราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็เท่ากับว่าเรากำลังลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเลยนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสอบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่กันครับเริ่มจากการพิมพ์ข้อความโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับทำให้สายตาของผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องออกนอกเส้นทางเป็นระยะเวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.6 วินาทีและถ้าหากว่าขับรถเร็วประมาณ 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติถึง23เท่านะครับและปฏิกิริยาต่อไฟเบรกของรถคันข้างหน้าจะช้ากว่าปกติถึง1ใน5และมักขับออกนอกเส้นทางเดินรถเป็นประจำและในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 เท่าเลยทีเดียวครับและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่า 52% เคยหรือเกือบประสบอุบัติเหตุจากการแชทและรับโทรศัพท์เนื่องจากขาดสมาธินอกจากนี้การเล่นมือถือขณะที่รถติดหรือว่าติดไฟแดงถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหรือพิมพ์ข้อความกิจกรรมอื่นๆที่โทรศัพท์สามารถทำได้เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่และเครื่องยนต์ยังติดอยู่รวมไปถึงการคุยโทรศัพท์ในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโทษปรับ500บาทตามมาตรา43วงเล็บ9พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะนอกจากจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วยังอันตรายอย่างมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้ต้องละสายตาออกจากการมองเส้นทางและไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยความเร็วในการขับรถจะส่งผลต่อระยะในการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยที่สำคัญที่สุดความเร็วครับยังส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถและแรงปะทะณจุดเกิดเหตุได้ครับฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะครับ
3: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันพ่องเพราะว่าตะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่โรงเรียนราหจิตวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับตะวันนี้ช่วงเจ้าเนาะนายสุรศิลป์เนตรภาพนะขนส่งจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งนะเข้าร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการสมาร์ทไรเดอร์สร้างทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนะครับซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนก็ได้รับเงินสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เนาะในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับโรงเรียนราหจิตวิทยานะครับอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนติหอประชุมโรงเรียนราหจิตวิทยานะครับซึ่งนะโครงการนี่มีประโยชน์หลายด้านเนาะเหมือนชื่อโครงการเนาะว่าจะเป็นในการสร้างทักษะชีวิตนะครับก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและมอบความรู้พื้นฐานในการเอาชีวิตรอดและป้องกันอันตรายจากการเดินทางให้แก่น้องๆนักเรียนนะแล้วก็มีการเสริมสร้างการขับขี่ตีปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ความรู้นะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูก ต้องนะเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นให้น้องๆเยาวชนนะครับนะสิ่งที่ต้องปลูกฝังนี่ต้องปลูกฝังตั้งแต่น้อยๆนะคุณผู้ฟังนะกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมายและกฎจราจรนะครับนะแล้วก็ยังเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นตะวานี่ตีโรงเรียนเหล่าหจิตวิทยานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะผู้ฟังครับก็ยังมีโครงการดีๆนะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 8:00 นเจ้านอกท่านขนส่งละปูนี่ก็เข้าร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการสร้างเสริมวินัยจราจรและทักษะการขับขี่ปลอดภัยในเยาวชนนะคุณผู้ฟังครับก็จัดขึ้นที่โรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยานะครับซึ่งโรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยาก็ได้รับเงินสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคือดำเนินในเรื่องของโครงการดังกล่าวที่หอประชุมโรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยานะครับซึ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับโครงการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งดีๆเนาะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยานะประโยชน์ของโครงการนี้ก็เยอะเช่นกันนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาน้องๆเยาวชนนะครับสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรนะทำให้น้องๆเยาวชนนี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและจะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะครับน้องๆเยาวชนก็จะได้รับคำแนะนำและฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างถูกวิธีการขับขี่อย่างถูกวิธีนี่ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางนะบางท่านก็เดินทางมาเรียนนะบางท่านก็เดินทางนะใจในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็การให้ความรู้เราเนี่ยจะเป็นการสร้างความปลอดภัยและสังคมเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังเพราะอย่างเพราะกลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงบนท้องถนนฉะนั้นการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องนี่นะจะช่วยลดโอกาสนะการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือการสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวนะครับถ้าน้องๆเยาวชนเนี่ยมีวินัยจราจรที่ดีสามารถส่งต่อพฤติกรรมและความรู้เหล่านี้ไปยังคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงใดนะครับเป็นการช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่ชุมชนในอำเภอบ้านที่และก็จังหวัดละปูนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมในวันนั้นจะบ่เกิดขึ้นได้เนาะผู้ฟังครับเพราะว่าทางโรงเรียนนี่ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดีๆเนาะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปท.ทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์และได้มาตรฐานโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ฝากถึงผู้บริหารนอกว่าทางสำนักงานขนส่งนะเปิดก็จะมีระยะเวลานะเปิดให้ทางหน่วยงานต่างๆนะขอรับเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับในการแก้รถแก้ถนนได้ทุกปีนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามงบตรงนี้ได้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับแฮมเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีๆตีทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์ฮือพี่น้องประชาชนนะครับผมฟังในเรื่องของภัยติจะไปติดต่อสำนักงานขนส่งเนาะถ้ามีเรื่องตีข้องใจนะบ่อยากเดินทางมาเสียเวลาก็สามารถสแกนนะครับ QR code ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะพอสแกนปุ๊บนะก็จะเข้าไปติดลิงก์ของ Google Form เปิ้นก็จะถามว่าเดินทางมาติดต่อเรื่องอะหยังอะไรใจเอกสารอะหยังกันพ้องก็สามารถกรอกได้นะครับรวมถึงหมายเลขติดต่อกับกาหรือว่าไลน์ติดต่อกับกาเนาะทางสำนักงานขนส่งเปิ้นก็จะมีแอดมินนะตอบให้คุณผู้ฟังว่าอันเอกสารที่เตรียมต้องมีอย่างพ้อง1 2 3นี่อันในกรณีนี้ยกตัวอย่างกรณีนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการเตรียมเอกสารหลายท่านนะก็บอกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกเข้าใจก็สามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปตี Google Form และสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้เพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องเตรียมเอกสารบอกครบนะแล้วก็ถ้าเตรียมบ่ครบแล้วไปทำเรื่องก็บ่ได้นะหรือว่าบ่แน่ใจในขั้นตอนการติดต่อนะครับมาเดี๋ยวนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาก่อนเข้าสำนักงานแบบออนไลน์ง่ายๆนะแค่คลิกตีปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อน นะครับแต่ว่าเหมือนพรุ่งนี้สำหรับรายการนี้นะครับสัญจรปลอดภัยครับกรมการขนส่งทางบกก็สามารถรับฟังได้ตามปกติเนาะเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับสำหรับทีมงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือวันพุธก็จะรายการตามปกตินะคุณผู้ฟังครับวันนี้ดิจิโอมลาไปก่อนเนอะฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงยาวๆกันไปนะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ทำยังทำ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า1

0: 13,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
1: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI Passport เพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
2: นายพัทระอนันตสิทธิ์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดําเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดําเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากสหรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับวันนี้ติดตามกับทีมงานของสวทฝางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ FM 89.25 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือซึ่งดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ทักทายท่านผู้ฟังนะครับแฟนเพจทั้งในส่วนของนักปัดวิทยุทั้ง11สถานีนะในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงที่เพจของสวทฝางสวทฝางคลื่นความหูกู้ความสุขกันด้วยนะครับทักทายทุกท่านสามารถที่จะคอมเมนต์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้ในช่วงเวลานี้ติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารครับในวันพฤหัสบดี18มิถุนายน2569เรื่องราวข่าวสารมีนักขนาดเลยครับท่านผู้ฟังแต่ว่าช่วงแรกติดตามเรื่องราวข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กันก่อนครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับอู้จากกับเรื่องราวของ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่1ท่านผู้ฟังซึ่งประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนครับเริ่มต้นกันที่เมืองหลวงของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮากันที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังสสจ.เชียงใหม่นะครับเพิ่นมีการสุ่มตรวจและก็เฝ้าระวังบ่ว่าจะเป็นลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกนะครับทั่วเมืองเชียงใหม่หลังจากที่อย.เพิ่นทลายโรงงานเถื่อนที่ลำลูกกากันนะครับต่างด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านบอกว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยสามารถตรวจยึดและอายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาดและก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ซื้อไปแล้วตรวจสอบและบ่ควรนำมากินจึงได้สั่งการเร่งด่วนนะครับเพื่อกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และรพช.สาธารณสุขอำเภอทั้ง25อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับปฏิบัติการเชิงรุกท่านผู้ฟังเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ลูกจีนหมูยอและก็ไส้กรอกตามกาดสดและก็ร้านขายปลีกนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ของเราร่วมกับทีมงานสิ่งแวดล้อมนะครับได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเนี่ยใน4แห่งในเขตเมืองเชียงใหม่ปะผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายท่านผู้ฟังจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น55รายการมีฉลากถูกต้องมีเลขบนระบบอาหารนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทั้ง3รายการห้ามนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดและก็แนะนำวิธีการตรวจสอบเลขระบบบนอาหารนะครับที่ถูกต้องปลอดภัยผ่านช่องทางของอย.ทางนี้ครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพี่น้องประชาชนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลูกจิ้นหนังหมูยอที่มีแหล่งผลิตที่มาบัดชัดเจนควรที่จะมีการตรวจสอบยี่ห้อที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงการกินนะครับเพื่อสังเกตฉลากอาหารแปรรูปต้องมีเลขสารบบอาหารนะครับสถานที่ผลิตที่ชัดเจนและวันเดือนปีที่ผลิตนะหรือว่าวันหมดอายุตัวหลีกเลี่ยงราคาถูกผิดปกติเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีราคาถูกเกินจริงนะครับอาจใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนะพร้อมทั้งขอความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งสาวยี่ห้อนี้นะครับห้ามจำหน่ายและก็บ่ควรซื้อมากินโดยเด็ดขาดหากปะหรือว่ายังคงมีอยู่ในตู้เย็นบ่ควรนำมาบริโภคเด็ดขาดสำหรับคนที่หั่นหรือว่า อับปะการจำหน่ายที่ผิดกฎหมายครับท่านผู้ฟังโทรไปแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย15561556นะอันนี้ก็ฝากย้ำเตือนไปในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮากันด้วยนะครับเนาะซึ่งถือว่าเป็นอาหารเนาะอาหารด่วนนะท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนก็ชื่นชอบนะครับบอกว่าจะเป็นไส้กรอกหมูยอเนาะลูกจีนตวยนะครับเนาะมาต่อกันที่เมืองฝางครับท่านผู้ฟังเมื่อวันก่อนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบนะบ้านยางชูอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมจีนอยู่นานซึ่งเป็นได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยของเราครับต่างด้านของนายบุญลือธรรมาธนานุรักษ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมายังชุมชนท่องเที่ยวบ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางของเราครับเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนหูชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบและกิจกรรมพัฒนานักสื่อความหมายประเพณีล้านนาโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกศลท่านนายอำเภอฝางห่วมฮือการต้อนรับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับนายกิติพงษ์ยาวุฒิปนหลวงบ้านหมู่12บ้านยางตำบลแม่งอนได้ทำหน้าที่บรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชนรวมไปถึงระบบบริหารจัดการของชุมชนบ้านยางซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนพหุวัฒนธรรมจีนยูนานได้รางวัลอันดับ1ของประเทศนอกจากนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตวยโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปและก็เป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงแนวพระราชดำริในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การจัดแสดงนิทรรศการนะครับมีวัตถุสะสมนิทรรศการภาพถ่ายขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงและภาพถ่ายประวัติศาสตร์สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือกันตัวครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็สามารถเยี่ยมชมได้นะครับทุกวันแล้วก็มาได้ทุกฤดูกาลตัวนะท่านผู้ฟังมาต่อกันที่เมืองลำปูนกันพ่องนะครับที่ลำปูนท่านผู้ฟังทางด้านของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครับออกเพื่อบริการครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2569พากันไปที่โรงเรียนบ้านห้วยไซหมู่ที่8ตำบลห้วยหยาบอำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอสวจังหวัดลำปูนครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ก็มีการมอบสิ่งของซึ่งประกอบไปด้วยรถถีบ5คันมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนจำนวน10ชุดมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับจากบริษัทไทยPresident Foodจำกัดเพื่อกับโรงเรียนห้วยไซและก็นักเรียนจำนวน30หีบมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนและยาสามัญประจำบ้านจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนจำนวน32ชุดแก่ผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับได้เยี่ยมจุดบริการหน่วยแพทย์พอสวและคณะก็ได้เยี่ยมเพื่อกำลังใจรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับจำนวน3รายซึ่งภายในงานก็มีการให้บริการด้านการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาทันตกรรมนะครับพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึงนะครับและก็การให้บริการทำหมันสุนัขแมวจากกรมปศุสัตว์โดยมีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมหน่วยแพทย์ก้นที่พอสวเป็นกิจกรรมที่ประสบนิกรชาวจังหวัดลำปูนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและก็เป็นผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพอสวขึ้นเพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุขช่วยเหลือเพื่อการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ห่างไกลนะครับซึ่งจังหวัดลำปูนท่านผู้ฟังเป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์พอสวเนี่ยลำดับที่63ของประเทศไทยของเรานะครับเนาะจากลำปูนครับมาต่อกันที่เมืองลำปางกันพ้องท่านผู้ฟังวันนี้ลำปางเพื่อนมีการจัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขกันนะครับครั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับนายพัชระสิมาเสถียรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2569นะครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางการจัดโครงการลำปางเคลื่อนที่ครับท่านผู้ฟังจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ครั้งนี้นะเพื่อเป็นการนำบริการจากภาครัฐงานบริการต่างๆลงสู่พื้นที่โดยตรงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงส่วนราชการก็จะได้รับรู้ปัญหาหนักความเดือดร้อนนะครับที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันตรงจุดโวยแล้วก็เน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมตลอดจนเป็นเวทีกลางในการสร้างความเข้าใจความใกล้ชิดระหว่างภาคราชการและประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่พี่น้องประชาชนตัวเองนะครับการบริการในครั้งนี้ก็มีรายงานท่านผู้ฟังบอกว่าจะมีนิทรรศการเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตนะครับการเพื่อคำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายการเพื่อคำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับการฝึกอาชีพรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกกันตัวเนาะอันนี้ที่ลำปางนะครับมาต่อกันที่แม่ฮ่องสอนกันพ่องท่านผู้ฟังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570กันนะครับไปกันที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7พ.ศ. 2570จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1ทับ2569เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกครูผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความทุ่มเทเสียสละและสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้รับสัดส่วนในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งที่7ปี2570จำนวน2คนโดยที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรับทราบหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานในการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกของจังหวัดตุยสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครับเป็นรางวัลที่พระราชทานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครูผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและอุทิศตนจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแก่ศิษย์และวงการศึกษาโดยมีการพระราชทานรางวัลมาแล้วถึง6ครั้งโดยการท่านผู้ฟังครั้งที่7ในปี2570นี้มีความพิเศษนะครับด้วยการขยายขอบเขตการคัดเลือกครอบคลุม14ประเทศโดยมีประเทศบังคลาเทศภูฏานมองโกเลียเข้าร่วมเป็นครั้งแรกนะครับโดยทั้งสิ้น14รางวัลรางวัลละประเทศละ1รางวัลและกำหนดรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ต้องใครที่มีคุณสมบัติตามนี้เนาะก็สามารถที่จะส่งรายชื่อเข้าไปได้นะครับปิดท้ายในช่วงแรกครับท่านผู้ฟังไปกันที่แม่เสลียงแม่เสลียงเปิ้นจะปาไปแอลนะครับเนาะที่แม่เหาะท่านผู้ฟังซึ่งเปิ้นมีการเปิดการ์ดนะครับสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อกับกลุ่มของคนแม่เสลียงกันตัวนะครับทางด้านของนายอำเภอแม่เสลียงครับนายวรศักดิ์พันทองเป็นประธานเปิดการ์ดมีมอแอดแม่เหาะนะครับที่บ้านแม่เหาะหมู่ที่4ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ครับในอำเภอแม่เสลียงก็ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการสนับสนุนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการชุมชนเพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญครับในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับตำบลพร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักนะมีพี่น้องประชาชนครับหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนเป็นจำนวนนักการมีอากาศมีมอแอดไม่เหาะนะครับเป็นเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกวันพุธท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวแม่เหาะนะครับแล้วก็การแม่เหาะการแม่เหาะนี้ก็ยังทางอำเภอเนี่ยเพิ่นก็หวังไว้ว่าจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในทุกช่วงวัยพร้อมทางนี้ก็ยังเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนนะครับในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคือคงอยู่สืบต่อไปกันโดยท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวข่าวสารนะครับในช่วงแรกจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เดี๋ยวช่วงหน้าครับติดตามเรื่องราวจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กันครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงเวลานี้นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กลุ่มถิ่นฟ้านะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวจากจังหวัดเจียงไฮ้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่คลึกโครมนะครับเมื่อช่วงประมาณสัก11โมงที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดเจียงไฮ้โดยนายนฤชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาโดยกรมการปกครองได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI สำนักงานปปท.และก็จังหวัดเชียงไฮ้นะครับดำเนินการในเรื่องนี้จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงจังหวัดเชียงไฮ้ตรวจปะป้อจายต่างด้าวนะครับลักลอบเดินทางเข้าประเทศพร้อมเงินสดจำนวน 140,000 บาทนะโดยอ้างว่าเตรียมนำมาใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่บ่มีสถานะต่างทะเบียนทำให้เกิดข้อทำให้เกิดการซักทอดเกิดซักทอดสืบสวนขยายผลนะครับกับระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็คณะกรรมการกรมการปกครองนะครับจากการตรวจสอบต่างทะเบียนปะว่าขบวนการดังกล่าวท่านผู้ฟังมีพฤติการนำบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษรจีนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่บ่มีสถานะต่างทะเบียนและก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อนำไปจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่บ่มีสถานะต่างทะเบียนและออกบัตรประจำตัวเลขศูนย์โดยบ่ชอบเบื้องต้นครับตรวจสอบปะพฤติกรรมรวมจำนวน19รายซึ่งในจำนวนนี้ปะว่ามีผู้เกี่ยวข้องบางรายถือหนังสือเดินทางของต่างประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมียนมาและเวียดนามอยู่ตัวการสืบสวนระบุชัดนะครับว่าขบวนการนี้เนี่ยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเฉียงไฮ้ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ดำเนินการลักโดยร่วมมือกับสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงแก่น2รายและก็เครือข่ายผู้สวมรายการเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำหมายจับจำนวน27หมายเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายถึง6จุดนะครับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้8รายประกอบไปด้วยอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น1รายอส2รายและเครือข่ายผู้สวมรายการ5รายผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายทั้ง6จุดท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดวัตถุพยานสำคัญได้หลายรายการนะครับว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนบุคคลที่บ่มีสถานะต่างทะเบียนเอกสารคำขอลงรายการสัญชาติไทยหนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนอักษรจีจำนวน491รายการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและก็กล้องวงจรปิดหลักฐานทั้งหมดนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทางนี้ครับจังหวัดเชียงไฮ้ก็ได้สั่งการให้ดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการที่เกิดจากการทุจริตต่างทะเบียนทั้งหมดโดยทันทีพร้อมทั้งจะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมส่งเรื่องนี้ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ดำเนินคดีในฐานความผิดมูลฐานและก็ยึดทรัพย์ในขั้นตอนกันต่อไปตัวท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็ยังเป็นข่าวดังกันนะครับเริ่มต้นจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขยายผลไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันด้วยนะครับเนาะจากจังหวัดเชียงรายครับมาต่อกันที่เมืองพะเยากันบ้างท่านผู้ฟังจังหวัดพะเยาเพิ่นเดินหน้าขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธานะครับตามรอยพญานาคเคนนะครับศรัทธาไหว้สาพระธาตุเมืองพะเยามุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนายสวัยชัยเมืองครับวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาภายใต้ชื่อตามหอยพญานาคเคนศรัทธาไหว้สาพระธาตุเมืองพะเยาเพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดเมืองชัยมงคล3พะเยานะครับณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะครับสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวสายบุญนี้กำหนดจุดเช็คอินไฮไลท์ไว้5จุดสำคัญนะครับได้แก่ลานพญานาคทุมัสสิกขีสีจอมตองนะครับวัดศรีคมคำพระอารามหลวงโบราณสถานพระธาตุจอมตองพระธาตุจอมทองนะครับวัดธรรมิการามศพเกียงอำเภอปงและก็ม่อนพญานาควัดป่าพุทธชินวงศารามนะซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยล้วนมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและก็ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวพะเยานอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมใน5รูปแบบทั้งการเจาะลึกตำนานพญานาคไหว้สาพระมหาเจดีย์เสริมบารมีสีชุมลอดซุ้มพญานาคตามความเชื่อศรัทธาของชาวล้านนาและก็ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมตลอดเส้นทางการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับนอกจากจะเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการสร้างการรับรู้สู่วงกว้างซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและก็ในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะจากพะเยาไปกันที่เมืองแป้กันพ้องท่านผู้ฟังจังหวัดแป้นะครับโดยกกต.แป้นั้นมีการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2569ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแป้ครับจัดการประกวดคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าส.ส.ปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2569นะครับที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแป้เพื่อคัดเลือกส.ส.ปชต.ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและก็เป็นต้นแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับชุมชนโดยนายชนวิทย์พิมพิลานะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแป้ทำหน้าที่ประธานกรรมการการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการครับร่วมกันพิจารณาผลงานของส.ส.ปชต.ที่ผ่านการคัดเลือกที่เข้าร่วมประกวดจำนวน5แห่งได้แก่ส.ส.ปชต.ตำบลบ้านกลางอำเภอ2ส.ส.ปชต.ตำบลแม่ลายอำเภอเมืองแป้ส.ส.ปชต.บ้านแม่กวางอำเภอสูงเม่นส.ส.ปชต.ตำบลต้าผาหมอกอำเภอลองส.ส.ปชต.ตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวางทั้งนี้ครับส.ส.ปชต.ทั้ง5แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชุมชนต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประกวดเพื่อคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบระดับจังหวัดแป้ประจำปี2569ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมืองในพื้นที่กันด้วยนะครับเนาะปิดท้ายวันนี้ครับท่านผู้ฟังไปกันที่จังหวัดน่านนะครับน่านเพิ่นมีการจัดประชุมสาธิตระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยครับไปกันที่อาคารศูนย์การเฮียนหูนันทศิปาคารทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและทดสอบการใช้ระบบจังหวัดน่านครับได้ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดน่านโดยมอบหมายให้ทางบริษัท แบ็กร็อกอนาไดลิกจำกัดนะครับเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวางแผนและการตัดสินใจในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากอย่างรอบด้านระบบได้ดำเนินการออกแบบนะครับเพื่อรองรับการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกระยะตั้งแต่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการติดตามและบริหารสถานการณ์ระวังเกิดภัยตลอดจนการฟื้นฟูและประเมินผลกระทบหลังจากเกิดเหตุนะครับการนำระบบสารสนเทศมาใช้ช่วยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัยนะครับประสานงานและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินตัวอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนท่านผู้ฟังนะซึ่งในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีการจัดการนะในการเฝ้าระวังรวมไปถึงการเฝ้ารับมือนะครับมีการซ้อมแผนเตือนภัยนะเทเบิลท็อปกันแล้วนะครับแล้วก็เอาแบบเสมือนจริงกันตัวท่านผู้ฟังนะที่ทำให้การบริหารจัดการในพื้นที่ของเฮานั้นนะครับได้บวยแล้วก็ตันต่อเหตุการณ์กันตัวนะครับเนาะนี่คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่ของเฮานะครับพรุ่งนี้ปากับทีมงานของสวทเมษเรียงครับท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ช่วงเวลา 4:00 ถึง 4:00 ครึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าครับติดตามกับเรื่องราวดีๆครับท่านผู้ฟังกับแผ่น1รายการเนาะนั่นก็คือช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ติดตามกับทีมงานของสวทเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางเดี๋ยวผมไพฑูรย์กิตตองพร้อมกับทุกท่านจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 แรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่ศูนย์ประมงค่ะที่ศูนย์ประมงว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็ให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เป็นปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องคุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณนะกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
1: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักแล้ววิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
0: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับ

0: การพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว
3: ์นางสาวลลิดาเพลิงวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: มีข่าวดีมาบอก
13: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
14: ข่าวดีที่95
15: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
16: ตัวเล็กตอนเย็นนอ
12: ข่าวดีปีเก่าที่ผ่าน
17: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทระปูนนะเป็นประจำเนอะ
18: ได้เวลามาฟังข่าวดี
19: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
19: เพลงลูกทุ่งม่วน
18: ในรายการข่าวดีปีเก่าที่ผ่านแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับดีเจออยนันทพรครับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะเจ้าวันนี้รายการตามปกติแล้วนะเจ้าแต่ว่ามีการถ่ายทอดเสียงพิเศษจากส่วนกลางนะเจ้าเนาะก็ไม่ได้เจอกันสักคำนะเจ้าวันนี้ปะกันในช่วงของรายการเช่นเคยนะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนวันนี้ค่ำนี้มีประเด็นข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็มาไล่เลียงเนาะอู้จากประชาสัมพันธ์กันในรายการค่ำนี้นะจ๊ะท่านใดที่อยู่ระหว่างการเดินทางขับรถขับราระมัดระวังกันตัวเนาะช่วงนี้ก็มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะจ๊ะคุณผู้ฟังวันก่อนดิจอยหันเมื่อคืนเนี่ยเนาะคือช่วงเมื่อคืนเนี่ยมักจะมีการรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุที่ฮันที่นี่แยกขั้นแยกนี่อยู่ตลอดนะจ๊ะก็ฝากคุณผู้ฟังได้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันตัวนะเจ้า อาทิตย์ที่แล้วจัดรายการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านขออู้ถึงเรื่องของทฤษฎีสวิตชีตสวิตชีตถ้าเป็นภาษาไทยจะฮ้องว่ายังไงฮะฟองชีตอะทฤษฎีฟองชีตคือปกติแล้วเนาะมันจะมีเหมือนฟองเล็กๆๆๆๆๆอ่ะถ้าคิดถึงภาพแบบฟองน้ำเนาะเหมือนกับสวิตชีสเนี่ยนะจ๊ะคือมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำที่มันจะมีฟองอันน้อยอันนู้นอันนี้นะกระจายอยู่เต็มฟองไปหมดเนี่ยนะจ๊ะท่านก็บอกว่าในกรณีที่ฟองมันกระจายอยู่เนี่ยนะจ๊ะมันก็หมายถึงว่าอุบัติเหตุมันบ่เกิดเตื้อแต่เมื่อใดถ้าฟองมันมาเรียงตัวตรงกันเนี่ยอันนั้นน่ะคือการเกิดอุบัติเหตุละเนี่ยนะก็เลยบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าอันเนี้ยน่าเอาไปเล่าให้ท่านผู้ฟังไปฟังต่อนะจ๊ะได้จําไว้แล้วจะไปเล่าให้ท่านผู้ฟังไปคือให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อเนี่ยนะจ๊ะก็ท่านบอกว่าไอ้ฟองน้อยๆๆๆๆที่มันอยู่ในตัวเนยตัวชีสเนี่ยนะจ๊ะมันเหมือนกับความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นนะเจ้าเช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่รถไฟชนกับรถเมล์ที่กรุงเทพเนาะท่านก็บอกว่าความเสี่ยงแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของคนขับรถไฟที่มีสารเสพติดในร่างกายนะเจ้าก็เป็นฟองที่หนึ่งเนาะฟองที่สองคนโบกธงคนเฮ้อสัญญาณก็ไม่ได้เฮ้อสัญญาณในสิ่งที่คนจะทำในระยะเวลาในขณะนั้นเห็นนะเจ้าอันนี้ก็คือลูกที่สองมาจนกันละมาต่อกันฟองมันก็จะใหญ่ขึ้นนะเจ้าพออันที่สามมาเจอกับรถเมล์เนี่ยซึ่งก็ไปจอดคาบเกี่ยวอยู่บนทางรถไฟแห่งพอดีเลยนะเจ้ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เป็นฟองอากาศที่มาจนกันพอดีมันก็เลยทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่านเล่าไว้เองนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ความเสี่ยงเราเนี้ยมันวิดไปน้อยอ่ะคุณผู้ฟังบ้านเฮาเนาะวิดไปน้อยเดียวบ่ได้เอ้นะบุญค้ำบุญจูเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ฟังแป๊ดไปเหี่ยเนี่ยอันนี้คือโชคยังเข้าข้างต้องเรียนไว้อย่างอันนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ความเสี่ยงเราเนี้ยต่างคนต่างเสียงต่างคนต่างทำเอ็นะเจ้ามันมาจนเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้นะจ้าเพราะฉะนั้นเฮาฮู้อยู่แล้วว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเนาะอันไหนที่มันเป็นความเสี่ยงก็ต้องลดปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงตรงนั้นลงเช่นอาจจะมีความเสี่ยงนะจ้าในเรื่องของรถที่ใช้รถอยู่ขับรถอยู่แล้วก็เล่นมือถือถ้าท่านรู้แล้วว่าอันนี้คือความเสี่ยงก็ต้องหยุดความเสี่ยงนั้นนะจ๊ะเพราะว่าท่านมีความเสี่ยงแบบนี้ลดแถมกันอาจจะเล่นมือถือเหมือนกันบัตตันได้พอไฟแดงปุ้งเสยเข้าหากันเหี้ยเอ็นนะจ๊ะมันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสาธารณภัยที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ในแต่ละวันในแต่ละเดือนและในแต่ละปีสูงที่สุดเลยทีเดียวอาจารย์ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันด้วยความปรารถนาดีครับคีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวพักกันกรรมเนาะฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการคำหนีเจ้า

FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าโอจากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะเจ้าเนาะครับข่าวดีที่95ในช่วงค่ำนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เมื่อวานนี้เนาะวันก่อน17มิถุนายนนะเจ้าที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ7วันสัตมวานนะเจ้าอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปุนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปุนเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะจะมีนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะเจ้าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับพิธีในส่วนของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าหมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพที่จะมีการจัดขึ้นนะเจ้าก็จะมีวาระของการครบ7วันครบ15วันครบ50วันแล้วก็ครบ100วันนะเจ้าโดยวาระของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะเจ้าของวาระของการครบ15วันปันนรสมวานเนี่ยจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะเจ้าจากนั้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันที่30กรกฎาคม2569นะเจ้าเป็นวาระของปัญญาสมวานครบ50วันจากนั้นก็จะ อีกครั้งหนึ่งวันที่18กันยา2569เป็นวาระสัตมวานนะเจ้าครบรอบ100วันซึ่งก็จะมีการจัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าได้ร่วมกันเนาะกับกิจกรรมในวาระต่างๆทั้งนี้ในส่วนของมหาเถรสมาคมนะเจ้าก็มีการประกาศนะเจ้าเรื่องของการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าโดยมีมติให้วัดและชุมชนนั้นจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันเลยนะจ๊ะ15วันตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ซึ่งจังหวัดละปูนนั้นก็จัดพิธีตั้งศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระกุศลนะจ๊ะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันนะจ๊ะ7วันตอนเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุเนาะส่วนมะค่ำก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายนะเจ้าที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุธริพูนชัยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะเจ้าถวายพระกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตุยกันนะเจ้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้มีข่าวสำคัญนะเจ้าที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดละปุนเฮาได้รับทราบนะเจ้าเป็นเรื่องที่ถือว่าหลายครอบครัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะเจ้าวันก่อนที่จังหวัดละปุนเฮามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะเจ้าผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดละปูนนะเจ้านายกำจรเดชอุดมพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอัยการจังหวัดคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และก่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก่อร่วมกันประชุมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยเป็นประธานการประชุมแล้วก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569นะเจ้าซึ่งรัฐบาลได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทันในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งขณะนี้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569มีการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้แล้วนะเจ้าก็เลยให้เรือนจำปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะทำงานของเรือนจำจังหวัดละปูนนะเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องราชทันซึ่งจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษโดยการปล่อยตัวโดยการได้ลดโทษนะเจ้าแล้วก็พิจารณาเนาะหมายกักขังหรือจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดนะจ๊ะภายในวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏข้อมูลว่าการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องกักขังตามมาตรา6วงเล็บ1เนี่ยคือปล่อยตัวเลยนะจ๊ะทั้งหมด31คนเป็นป้อใจ30คนไม่ยิง1คนอันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าคือมีโทษมีอย่างอยู่แต่ว่าได้อยู่ในเงื่อนไขของการปล่อยตัวได้เลยนะเจ้าอันนี้31คนมีการพิจารณาปล่อยตัวผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แต่กล้าปรับมาตรา6วงเล็บ2จำนวน14คนแบ่งเป็นป้าจาย11คนไม่ยิง3คนอันนี้ก็ปล่อยตัวเลยนะเจ้ามีการพิจารณาผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมประพฤติมาตรา7จำนวน27คนป้อใจ25ไม่ยิง2นะเจ้าอันนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็มีการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องโทษซึ่งป้อก็จะมีรายละเอียดอยู่เนาะคุณผู้ฟังกฎหมายอู้ยากหน่อยดีเจอ้อยขออธิบายจังนะเจ้าก่อนเนี่ยเจ้าป้อจะมีการพิจารณาการปล่อยตัวผู้ต้องโทษนะเจ้าอาจจะเป็นโทษที่อายุติดมาแล้ว1ใน3ติดมาแล้ว1ใน2อายุเกิน60ปีมีโรคอย่างเงี้ยนะจ๊ะเปิ้นจะฮ้องในรายละเอียดซึ่งเราต้องไปดูในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569เนี่ยคำว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ต้องขังผู้ต้องโทษในส่วนไหนซึ่งโดยรวมแล้วนะจ๊ะอย่างมาตรา8เนี่ยมี40มาตรา9เนี่ยมี6คนมาตรา10เนี่ยมี12มาตรา11นี่28มาตรา12นี่5คนมาตรา15นี่20คนนะเจ้ารวมทั้งหมดนะเจ้าปล่อยตัวผู้ต้องโทษ111คนป้อใจ98ไม่ยิง13นะเจ้าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่มนะบางคนที่อยู่ในเงื่อนไขของการได้ลดโทษลดแต่ไม่ได้ปล่อยตัวอีกก็มีนะเจ้ายังคงอยู่ในเรือนจำโทษเนี่ยยังจาก5ปีอาจจะเหลือ4ปีอาจจะเหลือ2ปีอาจารย์นี่เปิ้ลก็จะมีรายละเอียดของเปิ้ลอยู่เนาะอันเนี้ยคณะกรรมการชุดเนี้ยเปิ้ลก็ได้ทำการกันกรองแล้วก็พิจารณาแนวทางนะเจ้าตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะเจ้าซึ่งพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ในกระบวนการถัดไปจะได้ก็ดียังมีการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์
นะเจ้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมกันที่จะพิจารณาแนวทางจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีคุณผู้ฟังปั้นห้องว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ซึ่งปั้นฮื้อจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่พักชั่วคราวรองรับผู้พ้นโทษสร้างความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมมุ่งเน้นให้ผู้ที่พ้นโทษที่พักมีที่พักพิงระหว่างที่จะหางานทำนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาสังคมในการติดตามช่วยเหลือสนับสนุนผู้พ้นโทษเพื่อสามารถพึ่งพาตัวเก่าได้อย่างยั่งยืนนะเจ้าที่ประชุมได้รับทราบบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดลำปูนเจ้าซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามเยี่ยมผู้พ้นโทษหลังปล่อยตัวไปละไปให้คำปรึกษาไปให้ความช่วยเหลือติดตามสภาพปัญหาไปพอแล้วว่าอยู่ที่บ้านเป็นจะได้พ่องอีนะไปดูว่าจำเป็นต้องใช้ทุนประกอบอาชีพต้องการทุนการศึกษาให้กับลูกกอเอนะจับประสานจัดหาสถานประกอบการรองรับการทำงานของผู้พ้นโทษรวมถึงจัดกิจกรรมฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพมีการสนับสนุนการฝึกอาชีพการจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังตลอดจนระดมทรัพยากรแล้วก็ร่วมมือกันจากทุกส่วนเพื่อตั้งกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังขึ้นน่าจะเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีเนี่ยที่ปั้นห้องว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสครอบคลุมในทุกพื้นที่นะจ๊ะที่ประชุมของลำปูนเฮาก็พิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือของการที่จะตั้งบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยนะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการรองรับผู้พ้นโทษซึ่งยังบ่มีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพเปิ้นก็จะฮื้อโอกาสนะจ๊ะในการที่จะฮื้อผู้พ้นโทษเนี่ยอ่ะมาอยู่ด้วยกันนี่ก่อนเนี่ยนะในส่วนของบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยเพื่อที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมนะเจ้าก็จะคล้ายๆเดียวกันสอดคล้องกับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะเจ้าที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตั้งแต่ระหว่างถูกคุมขังจนถึงหลังพ้นโทษผ่านการส่งเสริมการศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาทักษะชีวิตการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆนะเจ้าเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพมีรายได้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงลดโอกาสกระทำผิดซ้ำและกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปนะเจ้านี่ถือเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆนะจ๊ะแจ้งข่าวคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะเล่าสู่กันฟังเนาะกับช่วงของรายการวิทยุข่าวดีที่95จ๊ะ6

คงฟังอยู่ตัวการนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะก็มีข่าวสารมาเล่าให้ฟังนะเจ้าเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะเจ้าคือตอนนี้ละปูนเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะเจ้าคือมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นปริมาณประชากรต่างๆในเทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยนะเจ้าปริมาณประชากรในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยนะเจ้าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันถึงเกณฑ์เป้าหมายละก็ถือว่าเออเนี่ยละปูนเฮาเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะเจ้าทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะเจ้าละปูนเฮา 394,615 คนนะเจ้าผู้สูงอายุเนี่ย 111,680 116,830 คนคิดเป็นร้อยละ 29.61 คือประมาณร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดนะเจ้าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทีนี้โครงสร้างประชากรในปี2578เนี่ยนะเจ้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ37ร้อยละ 35.7 ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดละปูนเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะเจ้าแต่ว่าถ้าปี2578ที่ 35% ขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ปนหองว่าสังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างสมบูรณ์นะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระยะนะเจ้าได้แก่ระยะต้นน้ำมุ่งวางรากฐานด้านนโยบายกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะกลางน้ำเน้นการส่งเสริมสุขภาพการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมนี่นะการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุการสร้างหลักประกันทางสังคมแล้วก็ระยะยั่งยืนปลายน้ำเนี่ยก็จะดูเรื่องของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงการคัดกรองความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดภัยพิบัติละปูนเฮาเนี่ยเจ้าถือเป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายด้านสังคมที่เข้มแข็งมากเจ้าคุณผู้ฟังมีองค์กรสาธารณประโยชน์142องค์กรองค์กรสวัสดิการชุมชนใน58องค์กรแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมแห่ง85แห่งมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4,035 คนมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลครอบคลุมทุกพื้นที่นะจะเป็นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางสำหรับการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุนะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนได้เชื่อมโยงการทำงานตรงนี้กับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3ปี2566ถึง2580เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ4ด้านเลยคือการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไปนะเจ้าก็ล่าสุดแอปเปิลเพิ่งมีการประชุมนะเจ้าติดตามกันในการที่จะก้อนท้องว่าทำแผนเนาะในเรื่องของการในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะเจ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เป้าหมายของการขับเคลื่อนจังหวัดละปูนให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะเจ้าก็หลักการเนี่ยสโคปใหญ่ก็คือเรื่องของภูมิทัศน์ความเสี่ยงและความเปราะบางทางการคลังไทยกรณีภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุนะเจ้าซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังเปิ้นร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางที่จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแล้วก็ตอบสนองนโยบายแล้วก็รวมไปถึงคือสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุในพื้นที่ของจังหวัดละปูนซึ่งละปูนเฮาเนี่ยนะจ๊ะเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเมืองและชุมชนคือรองรับกับประชากรทุกช่วงวัยอยู่แล้วโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแล้วก็สร้างสังคมคุณภาพที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าอย่างที่เปิ้นบอกเนาะลำพูนไม่ลำพัง
รวมพลังเพื่อลำพูนเจ้า

เอาล่ะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการในช่วงค่ำนี้นะเจ้าถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะเจ้าวันนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนอะยินดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลก
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในขณะนี้ไม่ว่าจะฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือรับฟังผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือรับฟังผ่านเว็บไซต์ PRDWEกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีสาระต่างๆนะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเฮาซึ่งแต่เจ้านี่นะครับก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.จังหวัดลำพูนออกหน่วยฮือบริการทางการแพทย์ครั้งที่12ประจำปีงบ69นะครับแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของมะม่วงเนาะคุณฟังครับตะวันนี่ก็ได้ดูสกู๊ปนะของไทย PBS เนาะเปิ้นก็ได้ก็ติดนะในเรื่องของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตหรือว่าทองดำนะครับก็เป็นเรื่องที่มีทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจนะครับซึ่งที่เสียอกเสียใจนั่นก็คือราคานะมะม่วงที่ตกต่ำนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ถูกนะรับซื้อในกิโลกรัมละ 3-5 บาทนะคุณผู้ฟังครับแต่ก็มีข่าวนะตีพี่น้องเกษตรกรควรรับฟังนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการยกระดับผลผลิตที่อยู่ในมือเฮานะครับเพราะว่ามีการส่งขายแบบออนไลน์ขึ้นครับลูกค้านะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็มีการอัพสกิลเนาะขายลงบ่ฮับห้องเนาะเพราะว่าทำให้ราคามันตกต่ำพี่น้องเกษตรกรก็ต้องขายแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปก็จะมาอู้มาเอ่ยในเรื่องของการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดลำพูนของเราก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเมื่อในช่วงบ่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนาะปรับตัวนะครับแปรรูปนะสินค้านะครับเป็นผลผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุกกี้มะม่วงมะม่วงหนึบไอศกรีมมะม่วงนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสชาติต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรสบวยรสพริก3รสรสอะไรอย่างเงี้ยที่มีการแปรรูปรวมถึงซอสมะม่วงนะแล้วก็มีการทำกาแฟมะม่วงนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นแหมหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่มีกระแสเนาะตีค่อนข้างตีคนจะให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆท่านเนาะไปตีไปโปรโมทสินค้าแปรรูปของตัวเองตีหน้าเพจของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าท่าเนาะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะกรมเจรจาการค้าของไทยเนี่ยก็ได้ใจ FTA บุกตลาดจีนแล้วก็ผลักดัน SME ผลไม้ของประเทศไทยเข้าสู่ประเทศจีนนะครับก็มีทั้งในเรื่องในผลไม้ของทุเรียนนะกล้วยหอมทองมะม่วงส้มโอแตงโมเรื่องราวจะเป็นจะไรเดี๋ยวเขามาอู้มาคุยกันแต่แย่มาหน่อยนะครับมีการแปรรูปนวัตกรรมใหม่หลายอย่างว่าจะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นผลไม้อบแห้งผลไม้ฟรีดได้แล้วก็ผลไม้แจกแข็งเราพี่น้องเกษตรกรฟังแล้วเฮาพอว่าของเฮาเนี่ยมีกลุ่มหรือว่ามีสหกรณ์ใกล้ๆที่เขาทำอันอย่างก่อลองเข้ากลุ่มเพื่อยกระดับผลผลิตของตัวเก่าแตนตีอย่าขายสดๆผลผลิตอยู่ในมือเฮาสามารถเพิ่มนะครับยกระดับผลผลิตของเขาได้นะครับกับบดีลืมเนอร์คุณผู้ฟังครับหน่วยงานราชการนะครับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลละนะครับดิจิโอมก็ได้ลงพื้นที่ไปครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเปิ้นก็ทางสำนักงานพาณิชย์เปิ้นก็มีการคือความรู้อบรมในเรื่องของการแปรรูปผลไม้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปิดอบรมไปนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจนะเดินเข้าหาหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะได้รับจะได้ติดตามกิจกรรมต่างๆนวัตทิศทางการตลาดเป็นจะได้อ้อและตะกี้จะอู้ถึงในเรื่องของเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่านี่เข้าไม่อ่านนะครับในเรื่องของการยกระดับ FTA นะก็มีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องผลไม้นะผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปเนี่ยเอาผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตัวมีนี่นะเข้าไปโปรโมทเข้าไปแปะในตีเพจFacebook ของกระทรวงพาณิชย์เนาะนี่เป็นการต่อตรงนะครับเข้าถึงกระทรวงตีทำในเรื่องของการค้านะตีจะส่งออกต่างประเทศกับเพนแฮมหนึ่งไอเดียนะครับคุณผู้ฟังครับลองติดตามกันเนาะแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนแมลงจะนี่นะครับต้องจับตาต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะหลัง4โมงเป็นต้นไปนี่สังเกตว่านะครับก็จะมีลมนะมีฝน
นะก็ต้องติดตามกันนะทางช่องทางของสวทลปูนก็ได้หรือว่าเข้าไปติดตามที่เพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเพิ่นก็จะมีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลปูนทุก1ชั่วโมงตั้งแต่7โมงถึง19นาฬิกาซึ่งการตรวจเรดาร์ล่าสุดเวลา18นาฬิกาตีผ่านมานี่นะเขาไปเริ่มกันที่ภาคเหนือตอนบนนอกภาคเหนือตอนบนนี่เรดาร์ละปูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางตีจังหวัดเชียงใหม่นี่หลายพื้นที่หลายอำเภอนะบอกว่าจะเป็นฟางก้าชัยปราการเจียงดาวแม่แตงสะเมิงแม่ริมแม่แจมแม่วางดอยหล่อนี่ใกล้ละปูนเฮานะครับอำเภอเมืองห่างอำเภอเมืองนะอำเภอห่างดงนะสันป่าตองสารปีสันกำแพงสันสายดอยสะเก็ดแม่อ่อนนี่ได้พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮานะครับบ่พบกลุ่มฝนนะครับแต่ก็มีใกล้ๆอำเภอบ้านโฮงอำเภอแม่ทานะคุณผู้ฟังครับมีดอยหล่อนอกทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆแล้วนี่ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคุณผู้ฟังครับลองเข้าไปดูได้ไปอัปเดตติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าเนาะจะได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันถูกบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะครับกลับจากตีทำงานก้าไปฮับลูกฮับหลานก้านะถ้าไผ่ติป้าฝนกลางทางก็ต้องลดความเร็วเป็นอันดับแรกเพิ่มระยะห่างจากรถกันนะครับขี่โดยสติระมัดระวังกันตัวเน้อคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มาติดตามในเรื่องของผลไม้เนาะเรื่องผลไม้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวเนาะจากเพจของพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็เพจข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็มีการเปิดเกมรุกผลไม้ไทยบุกจีนนอกกลุ่มเจรจาการค้านะครับก็ได้ผลักดัน SME ของประเทศเฮาเนี่ยใจกลไก FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มต่อส่งออกนะครับซึ่งการส่งออกผลไม้สดและก็ผลไม้แปรรูปของประเทศไทยนี่เติบโตกุปีนะครับเติบโตบ่ธรรมดานะเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายรอบด้านล่าสุดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME ลุกตลาด FTA นะครับก็มุ่งเน้นการใช้สิทธิประโยชน์นะจากความตกลงการค้าเสรีตีห้องกันติดหูเนาะ FTA นะครับก็เอานำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนและก็เพิ่มแต้มต่อทางการค้านะเพื่อเจาะตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนกุปีอย่างยั่งยืนเนาะซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็มีการคัดเลือกผู้ประกอบการสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศจำนวน20รายนะเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกภายใต้แนวคิด FTA นะดันผลไม้ไทยบุกตลาดจีนโดยเน้นทั้งผลไม้สดผลไม้แปรรูปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพเติบโตสูงในตลาดโลกนะครับหลายท่านสงสัยเนาะว่าทำไมต้องเป็นตลาดประเทศจีนนะข้อมูลจากภาคการส่งออกไทยพบว่าปี68ก่อนไทยส่งออกผลไม้และก็ผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นผลไม้สดประมาณ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและผลไม้แปรรูปกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจีนนะครับยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทยและก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนได้แก่ทุเรียนมะพร้าวลำไยนะลำไยกล้วยและแก้วมังกรนะครับก็สะท้อนนะคือเห็นว่าผู้บริโภคจีนยังมีความต้องการผลไม้เมืองร่อนจากประเทศไทยในระดับสูงทุเรียนมะป้าวลำไยกล้วยและแก้วมังกรซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกนั่นก็คือข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะครับอาเซียนไชน่า FTA นะซึ่งก็มีผลบังคับในด้านภาษีสินค้าผลไม้ตั้งแต่ปี48ที่ผ่านมาส่งผลให้สินค้าผลไม้จำนวนมากของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีนด้วยอัตราภาษีนำเข้า 0% เนาะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้อย่างมีนัยสำคัญความท้าทายของการส่งออกผลไม้ในปัจจุบันปีนี้ก็คือการพึ่งพาการส่งออกผลไม้สดเพียงอย่างเดียวอาจเริ่มบ่เพียงพอต่อการแข่งขันในระยะยาวนะครับเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของอายุการเก็บรักษาแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกนะครับกรมการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีซึ่งไทยได้ทำ FTA ร่วมกับจีนมาตั้งแต่ปี2568เป็นเครื่องมือหลักในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดต้นทุนภาษีนำเข้าให้เหลือ 0%นอกจากนี้ครับโครงการนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมผลไม้แปรรูปนะฟังให้ดีพี่น้องเกษตรกรควบคู่ไปด้วยนะโดยน้ำรองผ่านผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง20รายทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้มข้นนะซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผลไม้สดพรีเมียมนะทุเรียนกล้วยหอมทองมะม่วงส้มโอแตงโมกลุ่มผลไม้สดพรีเมียมคือกลุ่มเหล่านี้และกลุ่มผลไม้แปรรูปนวัตกรรมใหม่นะอาทิเช่นน้ำผลไม้สกัดเย็นผลไม้อบแห้งผลไม้ฟรีซไดร์และผลไม้แจกแข็งเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลกนะครับซึ่งโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME ลุกตลาดจีน FTA นี่นะบ่ใจเพียงแค่การเปิดประตูสู่ตลาดจีนแต่เป็นการติดอาวุธทั้งการค้าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวพร้อมเปลี่ยนผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรไปสู่สินค้ามูลค่าสูงตีเติบโตได้บนเวทีการค้าโลกพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะถามว่าเฮ้ยดีเจโอมเอาเรื่องนี้มาอู้นี่อย่างเนาะคุณผู้ฟังครับคุณพี่น้องเกษตรกรครับคราวนี้มันคือห่วงโซ่อุปทานนะของผลผลิตในมือของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำปูนเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำไยบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะม่วง
ซึ่งทางจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะโดยก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็พยายามที่จะยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลนะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนาะติอย่าติดตามข่าวสารนะก็คือติดตามเพจของเพจ Facebook นะของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับเป็นตั้งแต่หน้าลำไยหน้าต้นมะม่วงนี่เนาะก็ได้อบรมคือความรู้นะนอกเหนือจากการติดตามเนาะการคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรนะครับการตรวจตาจังเนาะดูแลเรื่องผู้ประกอบการซื้อด้วยความเป็นธรรมหรืออย่างก็เนาะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเปิดก็ดูแลมาตลอดนะเพราะว่าดิจิโอมก็ลงพื้นที่ติดตามนะครับไปติดตามลงไปติดตามการซื้อการขายไปติดตามในเรื่องของผลผลิตจำนวนผลผลิตนะแล้วก็ได้เห็นนะครับในการความพยายามในการที่จะยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลนะครับก็มีการอบรมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้ดีเจโอมชื่นชอบมากนะเพราะว่าเป็นการเปิดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงซึ่งมะม่วงในจังหวัดลำปูนของเขานี่มีเยอะนะคุณผู้ฟังครับก็อยากให้เพื่อนปีน้องตีปลูกแล้วขายผลผลิตขายผลสดนี่เนาะลองนะครับมองหาช่องทางในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการตลาดออนไลน์ในเรื่องของการแปรรูปนะคุณผู้ฟังครับซึ่งตลาดการแปรรูปส่งออกผลไม้ของไทยก็เป็นอย่างที่ได้อู้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะตลาดก็คือประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งปลายเดือนพฤษภาตีผ่านมาเปิ้นแย่อย่างกันพองไปติดตามกันนะครับเปิ้นก็มีการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรคือรองรับตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนะคุณผู้ฟังครับก็มีการจัดอบรมก็มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน8แห่งนะก็มีหลายๆเกือบร้อยรายนะครับก็มาเอาความรู้นะครับด้านการแปรรูปผลผลิตทั้งการเกษตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับผลผลิตมะม่วงนะท่านปีน้องเกษตรกรท่านใดนะถ้ามีเวลาว่างแล้วก็ติดตามข่าวหรือว่าให้ลูกหลานติดตามข่าวหาช่องทางหาการตลาดหาความรู้ใหม่ๆก็ให้ติดตามเนาะว่าเอ๊ะทางพาณิชย์ละปูนหน่วยงานอันอย่างที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเฮาเอามาเสริมตัวเฮาเนาะจะได้เป็นแหมหนึ่งช่องทางในการเพิ่มผลผลิตในการยกระดับสินค้าเกษตรของเฮาเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีการอบรมพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่นะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกรและก็ชุมชนตัวนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมวันนั้นก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะว่าจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปมะม่วงเนาะทำคุกกี้มะม่วงมะม่วงหนึบไอศกรีมมะม่วงนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสบวยซอสมะม่วงนะครับรวมถึงเทคนิคการแจกแข็งมะม่วงให้โค้งสีสันสวยงามด้วยหลักวิทยาศาสตร์อาหารนะครับซึ่งก็จะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตนะครับก็อยากใครให้ลองเปิดใจเขารับการอบรมนะครับในพื้นที่ท่านอาจจะมีสหกรณ์หรือว่าวิสาหกิจชุมชนตีทำมะม่วงหนึบเนาะหรือแห่มชุมชนหนึ่งเปิดทำมะม่วงอบแห้งซอสมะม่วงอีเนาะเพื่อนะครับในชุมชนนั้นมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เขาก็ลองเข้ากลุ่มนะเข้าสหกรณ์เข้าวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นแห่งหนึ่งช่องทางในการเปิดตลาดให้คุณผู้ฟังเนาะดีกว่าผลผลิตราคาตกต่ำเนาะคุณผู้ฟังครับก็แห่งช่องทางหนึ่งลองเปิดใจนะครับลองติดตามข่าวคราวเนาะจากทางหน่วยงานของราชการตีเปิ่นเปิดอบรมนะครับเพื่อความรู้ในการยกระดับสินค้าเกษตรต่างๆบ่จะเป็นลำไยหรือมะม่วงนะครับถ้าเกิดมีโครงการดีๆที่น่าสนใจดีเจโอมแล้วก็ทีมงานของสวทจะนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านรายการต่างๆเนาะพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามกิจกรรมตาเจ้านี่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ส.ว.จังหวัดลำปูนเนาะก็ออกให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับ

รับเข้ามาสู่ช่วงท้ายๆของรายการคิดดีเพื่อสังคมกับคุณผู้ฟังไปติดตามกิจกรรมเนาะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.จังหวัดลำพูนนะครับเป็นก็ออกฮือบริการทางการแพทย์วันนี้ที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนครับซึ่งเมื่อเวลา 9:30 นาทีเจ้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านห้วยไซนะหมู่8ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือที่เฮาฮู้จักกันนั่นก็คือผอ.สว.จังหวัดลำพูนครั้งที่12ประจำปีงบ69โดยในลำดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำผู้เข้าพิธีแสดงความอาลัยนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนะมหาวชิระราชธิดานะครับด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นได้เข้าสู่พิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดลำพูนนะครับโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นผู้กล่าวเปิดงานและก็มอบสิ่งของนะครับและก็ได้มอบรถจักรยานยนต์5คันมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนจำนวน10ชุดนะครับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือครับผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไซเนาะและนักเรียนจำนวน30หีบนะครับมีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนยาสามัญประจำบ้านจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจำนวน32ชุดแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เยี่ยมจุดบริการหน่วยแพทย์ผอ.สว.และคณะนะครับก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจนะช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับจำนวน3รายด้วยกันนะซึ่งกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.เป็นกิจกรรมที่ประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตีทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิผอ.สว.ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุขนะช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในต่างท้องถิ่นและพื้นที่ห่างไกลซึ่งจังหวัดลำพูนครับเป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นลำดับที่63ของประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้านี่นะครับภายในงานก็มีการให้บริการด้านการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนเลยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับว่าจะเป็นการตรวจโรคทั่วไปการตรวจรักษาทันตกรรมพร้อมเพื่อคำแนะนำการดูแลสุขภาพส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็การบริการทำมันสุนัขและแมวจากกรมปศุสัตว์โดยบ่มีค่าใช้จ่ายเลยนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนของเฮาเจ้าวันนี้เอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นะครับกับรายการเนาะคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบ.งบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติ
2: แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคิตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคิตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ปรัชญาฤทธิวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกา

0: และรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
2: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาล จนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
5: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
4: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
7: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
6: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวงดีอีจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
9: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนดำแผนหรือ action plan หรือภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
8: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่ง จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้ง2ประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง$500,000 ล้านภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18มิถุนายน2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกในช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ17นาฬิกานะครับช่วงนี้อาจมีปลายอยู่นะครับก็หลายพื้นที่ก็ยังตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของปทุมธานีนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลนิชชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อวานนี้ไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับก็ปรากฏว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะแพ้ยูเครนใช่ไหมเมื่อวานแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะครับประเดิมสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่2แล้วก็นัดแรกของไทยนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแพ้ยูเครนนะครับ2ต่อ3เซตนะครับก็โดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยแพ้10ต่อ15คะแนนนะครับแพ้ต่อ10ต่อ15คะแนนก็เราแพ้รวดนะครับ5นัดรวดนะครับเริ่มแต่แพ้เซอร์เบีย0-3แพ้จีน2-3แพ้เบลเยียม2-3แพ้เชเกีย0-3แพ้ยูเครน2-3มี3คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่17นะครับค่ำคืนนี้เจอกับเบลเยียมนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในเวลา 20:30 นะครับก็ติดตามการแข่งขันได้นะครับในการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ในนัดที่แพ้ทั้งออมสินก็ดีทั้งทัดดาวก็ดีนะออมสินศศิภาพรจันทวิสุทธิ์กับแนนทัดดาวนึกแก้งนะครับบอกว่าเซตที่5คนเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะตามหลังถึง5แต้มก็ทำให้ไล่มาไม่ทันอย่างที่บอกนะฮะไล่มายากเพราะว่าแต้มเกมแค่15นะครับพอเกมมา15ไล่มาทันก็แพ้ไปนะครับส่วนโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทธิ์ถาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของไทยก็ยอมรับเสียดายนะที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแพ้ยูเครน 2-3 เซตนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนมุ่งมั่นเพื่อเอาชัยชนะนัดแรกมานะครับกองเชียร์ที่เข้าไปดูในสนามนะครับเรื่องของกฎกติกาบางคนเรื่องของน้ำเข้าไปได้ไหมอะไรต่างๆนะฮะน้ำเข้าไปได้ไหมห้องน้ำเข้ายังไงนะครับนะฮะก็ไปติดต่อคุณสอบถามนะฮะในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะฮะพอบางคนเอาน้ำขวดเข้าไปนะก็เข้าไม่ได้แต่แก้วเยติเนี่ยนะแก้วเป็นแก้วที่เก็บความเย็นเนี่ยใส่น้ำเข้าไปได้นะแต่จะไม่ผิดนะครับนะฮะไปสอบถามดูนะฮะว่ามีกำหนดยังไงนะคนไปวันแรกๆก็บอกว่าห้องน้ำออกมาข้างนอกนี่นั่นนะก็มีการเข้าใจผิดกันนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจนะในค่ำคืนนี้20:30 นะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรมอบของเทือนลึกให้แก่6ทีมที่เข้าแข่งขันนะครับ FIVB Volleyball ใน FIVB Women Volleyball Nation League 2026สนามที่2นะหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะกับการพัฒนายั่งยืนนะของบทบาทของประเทศไทยนะครับทางด้านของFIVB กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญภายใต้การกรอบแนวคิด sustainability นะครับมุ่งสู่การเป็น carbon neutral event นะครับจัดนำกระเป๋าผ้าจากผ้าธรรมชาตินะนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีนะคำว่าขอบคุณและคำอวยพรโชคดีแล้วก็กระบอกน้ำดื่มมากกับนักวอลเลย์บอลเจ้าที่นักกีฬาทุกทีมนะครับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ผู้สนับสนุนอาสาสมัครและผู้เข้าชมการแข่งขันนะครับหลักว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่แต่เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะฮะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาประเทศไทยให้เห็นว่ากีฬาสามารถสร้างความสำคัญนะสร้างสังคมคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวอลเลย์บอลนอกจากไทยจะจะแข่งกับนะฮะจะแข่งกับคู่ต่อสู้ในค่ำคืนนี้แล้วนะหลังจากที่เราแพ้ยูเครนมานะค่ำคืนนี้เราจะลงแข่งขันอีกนัดหนึ่งกับบังโกเรียนะครับเชื่อว่าน้องน่าจะชนะได้นะครับคู่ก่อนหน้านี้นะที่แข่งขันกันตุรกีชนะเบลเยียม3-0เซตนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านของวากาสนี่ทำคะแนนตั้ง17คะแนนในตุรกีนะขยับอันดับขึ้นมาแล้วนะครับสหรัฐนะครับชนะเช็ก3-0เซตนะครับโปแลนด์ชนะยูเครน3-1เซตนะครับเซอร์เบียกับอิตาลีที่กำลังแข่งขันกันอยู่อิตาลีนำอยู่1-0เซตนะครับ25-14นะครับนะฮะแล้วก็คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะนอกจากไทยกับบังกอเรียที่จะแข่งขันกันนะครับ20:30มีเบลเยียมกับบราซิลตุรกีกับฝรั่งเศสนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ จากวอลเลย์บอลไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ในการมาเก๊าโอเพ่น2026เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับชายเดียวนะฮะกันตพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้แล้วนะครับรอบแรกเมื่อวานนี้เอาชนะจัสตินโฮนะจากมาเลเซียนะครับ 2-0 เกมนะครับวันนี้เจอกับไคเฮินฉวนมือ147ของโลกจากมาเลเซียนะครับเมื่อวานเจอมาเลชนะวันนี้เจอมาเลอีกปรากฏว่าทางด้านของกันตพลหวังเจริญชนะนะครับ 2-0 เกม21-10 21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับหวงยูไคนะครับมือ67ของโลกจากชาริตไชเปนะครับในส่วนของคู่ผสมรอบรองรอบ2วันนี้ของเราเจอกันเองนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ66ของโลกครับเจอกับไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ13ของโลกปรากฏว่าเอ็มสุภักดิ์กับมุกอนนิชาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่เต็ง2อย่างไตเติ้ลกับเจนไปได้นะครับ 2-0 เกม 21-15 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจอคู่ของมือ5ของรายการจากฮ่องกงก็คือซานหญิงซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับซึ่งเอาชนะคู่ของไทยมานะคู่ของฮ่องกงชนะคู่ของไทยมาชนะโนเอลโพนัทหอบริกิตกับกวางตุ้งน้องฟุ้งฟ้าเกาะธรรมกิจนะคู่มือ174ของโลกมา2-0เกมนะฮะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เอ็มนะกับมุกนะไปถอนแขนให้กับคู่ของโนเอลกับกวางตุ้งให้ได้นะนะครับรอเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันรายการนี้นะฮะส่วนหญิงคู่นะครับหญิงคู่อันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการนะครับก็ก่อนหน้านั้นเอาชนะคู่ของไทยด้วยกันนะครับอนิชาจงอนิชาโชสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซบิดาเวลเลอร์นะคู่145ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ2นะเมื่อวานนี้ชนะคู่ของไทยด้วยกัน2-1เกมนะฮะวันนี้เจอกับคู่ของชนิดไทเปก็คือหยูสวนเฉินกับหลิวเจียงจุนคู่มือ57ของโลกนะจากชนิดไทเปแล้วคู่ของอันนากับบูนาสมราคาเป็นมือ5ของรายการนะครับชนะไป2-0เกม23-11 21-19สูสีนะสูสีนะครับก็ชนะไปนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายพรุ่งนี้เจอกับคู่ของอินโดก็คือพาวิตีกับรามาดันตินะครับหญิงเดี่ยวจบไปเมื่อสักครู่นะคลิมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์คู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ20ของโลกนะครับเมื่อวานเอาชนะเคอิชาฟาติมาอัสซารามือ86ของโลกจากอาเซอร์ไบจานนะครับ 2-0 เกม 21-15 22-20 ครับวันนี้จบไปเมื่อสักครู่เอาชนะรุ่นน้องทีมชาติไทยนะน้องเกรซครับพัสออนพัชเชษนะครับมือ110ของโลกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ทีมจากนักแบดมินตันจากมาเก๊ามานะครับ2-0เกมเป็นครีมชนะทางด้านของน้องเกรซนะครับ2-0เกม21-18และ21-17นะครับครีมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องน้ำหวานครับต้นรักแซ่เฮงนะครับมือ76ของโลกเมื่อวานเอาชนะเหลียงติงยูมือ81ของโลกจากชนิดไซเปมา2-1เกมวันนี้เจอกับมือ1ครับรอบ2มือ1ของรายการนะครับก็คือคิมกาอึนจากเกาหลีมือ11ของโลกแล้วก็น้องน้ำหวานแพ้ไป0-2เกมนะครับ13-21 21-13นะครับชายคู่กำลังรอลุ้นน่าจะเป็นแข่งคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของชนิดไทเปนะครับทางด้านของเบาซินวากุลาไวกับเฉียงเฉิงเว่ยนะครับ2-0เกมรอเจอคู่ของเกาหลีครับในรอบ2ก็คือคิมกิจุงกับคิมซารังนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือคู่ของเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลเจริญกิจกมลกับวรพลทองสง่านะฮะเจอกับคู่ของอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่ก็คืออารีฟาเตียรามารายานนะครับกับดาวินอัชชาวาฮิดีนะครับคู่มือ4ในเกมแรกคู่ของเฉลิมพลกับวรพลชนะไปก่อน21-15นะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกมที่2เสมอกันอยู่19-19นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับขอให้เราทีมคู่เราชนะนะคู่ของรายฮยานกับทางของวาดูรีนะวายูดีของอินโดเขาเป็นมือ4ของรายการนะครับจากการแข่งขันแบด มินตันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอังกฤษนะครับชนะโครเอเชีย4-2นะคว้า3แต้มนะครับแฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ลูกได้จากจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มาคัสเรดฟอร์ดนะครับส่วนโครเอเชียนะฮะไล่ตีเสมอ 1-1 2-2 จากมาตินบารุน่าแล้วก็เทซ่ามูซ่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษคมกว่าชนะไปนะครับ4-2นะครับนะฮะอังกฤษแชมป์โลก1สมัยเจอกับโครเอเชียรองแชมป์ปี2018แล้วก็อันดับที่3ปี2022นะครับเฮดิเคนนะยิงไป2ประตูก็เป็นสถิติ10ประตูนะเท่ากับสถิติตลอดการของอังกฤษก็คือแกรี่ลินิเกอร์ที่ทำไว้10ประตูจากลงแข่งขันลินิเกอร์ลงแข่งขัน2สมัยนะครับส่วนเฮดิเคนก็ลงลินิเกอร์ปี1986แล้วก็1990แฮร์รี่เคนนะติดทีมชาติบอลโลกครั้งแรกฟุตบอลโลกครั้งแรก2018 2022 2026นะตอนนี้ทำ10ประตูเท่ากันแล้วนะครับก็อังกฤษก็ชนะไปนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับ4-2นะครับโปรตุเกสของพี่โดครับแหมนะเสมอทางด้านของดีอาคองโกไป1-1นะครับชุดเอาเนเวตยิงประตูเร็วนะให้โปรตุเกสนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าโยฮันวิซ่าครับตีเสมอให้กับดีอาคองโกเสมอกันไป1-1เมื่อวานนี้คริสโตโนโรนัลโดยิงไม่ได้เลยนะครับยิงไม่ได้เลยนะก็ต้องรอประตูแรกของคริสโตโนโรนัลโดนะครับเพื่อนรักเมสซี่ยิงแฮตทริกนะแต่คริสโตโนโรนัลโดพี่โดในวัย41ปีนะน่าจะเยอะสุดแล้วตอนนี้นะอายุในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะ41ปีนะครับยังทำประตูไม่ได้นะครับนัดต่อไปโปรตุเกสเจออุซเบกิสถานแล้วก็ดีอาคองโกเจอโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียเนี่ยเปิดหัวนะเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1ครับได้ประตูจากแดเนียลมูยอสนะครับแล้วก็ลุยดิอาสนะครับแล้วก็จามินตันแคมปัสนะครับ3ประตูของโคลอมเบียชนะไปส่วนอุซเบกิสถานมาแข่งฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในจังหวะการยิงของอบอสแบกไฟดูลาเยฟนะครับนาทีที่60นี่คือประตูแรกของอุซเบกิสถานในฟุตบอลโลกของอุซเบกิสถานนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะแพ้โคลอมเบีย 1-3 นะครับอุซเบกก็จะไปเจอกับโปรตุเกสนะโคลอมเบียเจอดีอาคองโกนะครับกาน่าครับเมื่อวานนี้เอาชนะปานามา 1-0 นะครับรับทั้งเกมนะฮะรับทั้งเกมนะฮะครองบอล น้อยกว่าด้วยนะแต่ประตูชัยหมัดเดียวน็อกโป้งเลยนาทีที่90+5นะครับกองกลางอย่างคาแลบยูเรนดี้นะครับขอพนะยาเล็บยูเรนดี้นะครับวัย20ปีนะได้ประตูชัยนาทีที่90+5กาน่าชนะปานามา1-0นะครับเรียบร้อยเลยนะประตูเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดีกว่าแต่ฟุตบอลวัดกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่านะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีเช็กเกียเจอแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนียนะแคนาดาเจอกาตาร์เม็กซิโกพรุ่งนี้เช้าเจอเกาหลีเนี่ยจะเชียร์พรุ่งนี้กับเชียร์เกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะครับแล้วก็กลางดึกๆก็สหรัฐเจอออสเตรเลียแล้วก็สกอตแลนด์เจอโมร็อกโกนะรอติดตามกันสำหรับรายการนี้นะครับแบดมินตันยังไม่จบนะครับก็วรพลกับเฉลิมพลเนี่ยนำอยู่21-20นะในเกมที่2นะก็ต้องชนะเกมนี้นะถึงจะเข้ารอบนะครับถ้าไปแพ้เกมนี้ต้องลุ้นกันในเกมที่3นะก็งานหนักอีกละนะครับส่วนสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติเข้าแข่งขันรายการมวย World Boxing นะที่กู้หยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสเตจ2กู้หยาง2026นะครับวันนี้กลางปีโบกขุนทศเจ้าของดีกรีเหรียญทอง U19 ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับขึ้นชกกับนักชกเกาหลีใต้นะครับซินแจยองนะครับก็สู้กันสนุกนะครับในรุ่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ก็แพ้ไป2-3คะแนนตกรอบนะในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีของเราลงชกอีก1คนนะฮะก็คือน้องโฟกัสครับณัฐนิชาจงปลงกลางนะครับนักชกสาวไทยทีมชาติไทยเจอกับนักชกจากอังกฤษครับรอลลี่แม็กกี้นะครับรอติดตามกันนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมตัวของนักมวยของเราแล้วก็ทดสอบนักมวยของเราในการเจอกับนักมวยนานาชาติก่อนที่จะหมุดหมายสำคัญก็คือเอเชียนเกม2026นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้วันที่2นะไม่จบด้วยนะเพราะมีฟ้าฝนก็มานะครับฝนที่ชลบุรีไม่ต่างจากฝนที่กรุงเทพแล้วนะมาหนักๆนะก็เงินรางวัลรายการนี้2ล้านบาทนะสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72ระยะทางระยะนะครับ 6,455 หลาที่ชลบุรีครับวันนี้แข่งขันรอบที่2เกมหยุดชะงักไปนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลนักกอล์ฟ12คนเล่นไม่จบก็ไปต่อในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้านะครับโปรไฟล์นะครับจากการสิมคำบอลวัย25ปีจากขอนแก่นนะครับเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน7อันเดอร์พา137นะครับ เป็นจ่าฝูงร่วมกับทางด้านของโปรนายนะครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับนักกอล์ฟโปรสาวจากกรุงเทพมหานครวัย25ปีที่เก็บวันนี้3อันเดอร์พาร์69ทั้งคู่ลุ้นแชมป์แรกในฐานะนักกอล์ฟอาชีพในศึกไทย LPGA ทัวร์นะครับรอลุ้นและรอติดตามนะครับว่าจะทำได้แค่ไหนในวันพรุ่งนี้นะครับผลการแข่งขันจะติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนผู้นำในวันแรกนะนักกอล์ฟจาก Kansas State University ฮะน้องคีนทิตารีวิศวะปัทมวันวัย19ปีนะตอนนี้สกอร์หล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับ2วันมี6อันเดอร์พาร์ตำแหน่ง1สโตรกนะครับมี138ตำแหน่ง1สโตรกเท่ากับโปกานนะครับธนัทพรอินแสงนะฮะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย15ปีนะครับแล้วก็มีทางด้านของมุคครินลาดกระโทกนะแล้วก็พิสิขวัญภูรัตโอภานะครับแล้วก็โปน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสนะครับมือหนึ่งทำเงินนะฮะก็ขยับมาอยู่ที่2อันเดอร์พาร์142นะครับก็รอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับเริ่มทีออฟสำหรับคนที่จบไม่จบวันนี้นะก็6นาฬิกา30นาทีแล้วก็รอบสุดท้ายพรุ่งนี้เริ่มในเวลานะ7นาฬิกา30นาทีนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของกอล์ฟนะฮะรายการนี้ติดตามได้ไทยในเพจของไทยเลย LPGA ทัวร์นะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดสิง SAT ชลบุรี Lady Championship นะครับเงินรางวัล2ล้านบาท 17-19 มิถุนายนนะครับคุณฟังครับเรื่องของโรงเรียนปลูกปัญญานะครับกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับบริษัทพานาโซนิกแล้วก็สถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสยามสินธรนะครับเปิดโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับวันนี้เป็นทางการนะครับที่สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความฝันในเส้นทางฟุตบอลนะครับได้เรียนรู้ทักษะการฝึกซ้อมอย่างเป็นมาตรฐานตามสไตล์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลุ้นโอกาสไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณอัญชลีอังกูลประธานกรรมการขอพนักประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปลูกปัญญานะคุณอริสานาสำแดงนะครับ Marketing Director โรงเรียนปลูกปัญญามอมหลวงโอรัตเทวกุลที่ปรึกษาโครงการกีฬาโรงเรียนปลูกปัญญานะครับคุณสรัญนิมิตราชนะครับทางด้านของสยามสินธรจำกัดนะครับจัดกิจกรรมนะฮะเปิดโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Talent Training Camp 2026นะครับจัดกิจกรรม 1-3 กรกฎาคมนะครับที่โปโลฟุตบอลปาร์คนะครับกรุงเทพมหานครรับนักฟุตบอลที่สนใจนะน้องๆเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง14ปีนะฮะจำนวนจำกัดนะครับ100คนนะฮะคนที่ได้นะได้เรียนรู้นะเข้ามาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมจากผู้สอนของกัมบะโอซาก้านะครับแนวทางการฝึกฟุตบอลเรียนรู้แนวคิดเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับทางกัมบะโอซาก้าเนี่ยนะครับจะคัดเลือกนะ2คนนะ1ถึง2คนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Road to กัมบะโอซาก้าเทรนนิ่งนะแอปเรนอินเชียแปน2026นะครับในเดือนตุลาคม12ถึง16ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะครับก็รายการนี้งานนี้โครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่ายฟุตบอลนะครับแต่เป็นโอกาสที่เชื่อมโยงเยาวชนไทยสู่ประสบการณ์ระดับนานาชาติแล้วก็วางรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนะติดต่อได้นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะทางด้านของผู้ดูแลและการบริหารฟุตบอลและการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนของกัมบะโอซาก้านะมิสเตอร์นานาบุทาเคอินะครับยืนยันนะการันตีว่าแคมป์นี้นะเป็นการส่งต่อแนวคิดวิธีการคิดและวัฒนธรรมการเล่นและก็การพัฒนาเรื่องของนักกีฬาระดับอาชีพสู่เยาวชนไทยอย่างแท้จริงนะครับ2โปรไลเซนส์นะจะมาสอนกับน้องๆ นะกัมบะโอซาก้าเทรนนิ่งแคมป์ที่แบงคอกนะฮะ1-3กรกฎาคมนี้ที่โปโลคลับนะฮะมี2โค้ชที่เป็นโปรไลเซนส์นะมาสอนน้องๆนะครับแล้วก็ใครจะได้ไปมีโอกาสไปญี่ปุ่นด้วยนะฝึกซ้อมกับโค้ชแล้วก็ไปที่กัมบะโอซาก้าด้วยนะครับเปิดรับ100คนนะครับ100คน7-14ปีนะครับนะอายุ 7-9 นะ 10-12 10-12มี2กลุ่มนะกลุ่มนี้25คนและอายุ 13-14 ปีเนี่ยมีค่าสมัครมีเสื้อที่ระลึกอะไรต่างๆสนใจติดต่อได้นะครับนะในเพจของ Road to กัมบะโอซาก้า Training Experience in Japan นะครับก็นี่คือโอกาสดีของน้องๆนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนี่นะก็บอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ มีความสัมพันธ์อันดีนะก็ให้ความร่วมมือกันนะครับนะมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยทางด้านของสหพันธ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือว่า CCA นะได้เชิญพลเอกเดชาหิมกสีนะครับไปเยือนประเทศจีนนะครับในระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายนนะฮะแล้วก็ได้พบกับนายซุนเหวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่า CCA นะครับเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับนะฮะที่โรงแรมฮิลตันกรุงปักกิ่งนะฮะคุณพลเอกเดชาก็บอกว่าการไปจีนครั้งนี้ก็เป็นการสอดสารประสานความสัมพันธ์อันแน่นแน่นระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานของไทยกับจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะฮะลงนาม MOU กันนะความร่วมมือในการพัฒนาจักรยานกันระหว่างไทยกับจีนที่สำคัญนะยกระดับมาตรฐานจักรยานของไทยและกับจีนให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็เท่ากับภูมิภาคอื่นของโลกด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้นักกีฬาไทยได้ไปซ้อมลู่นะสนามเวโดรโดมของจีนที่มีระยะ250เมตรซึ่งเป็นระยะของลู่ที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมของไทยลู่ที่หัวหมากนะ333เมตรนะรอบหนึ่งก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยนะไปซ้อมอยู่333เมตรต่อรอบเนี่ยพอไปแข่งขันจริงเนี่ย250เมตรเนี่ยนะครับก็กะระยะลำบากช่วงโค้งช่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอไปซ้อมสนามจริงนะ210เมตรที่เชนจินของจีนนะก็ทำให้คุ้นเคยกับการแข่งขันสนามเรื่องของเทคนิคต่างๆการเข้าโค้งเรื่องของเวโดรมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมนี่คือหมุดไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนนะเรื่องของสมาคมจักรยานของไทยกับทางด้านของสมาคมจักรยานของจีนนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็จะไปร่วมฝึกซ้อมนะครับในช่วงแรก19มิถุนายนถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปซ้อมปั๊บก็จะมีโอกาสไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียด้วยอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเก็บซ้อมไปเก็บตัวแข่งขันกันก่อนที่จะแข่งขันในช่วงของเอเชียนเกมนะครับจากจักรยานนะครับไปเรื่องของสมมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬาจากขออภัยนะนายกสมาคมกีฬากรีธานะครับก็ไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกรีธาของเรา16คนนะครับนำโดยบิวพลพลบุญสอนนะฮะนักวิ่งลมกดชาวไทยนะเจ้าของสถิติ 9.94 นะครับในวิ่ง200เมตรนะครับแล้ว100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 นะก็จะลุ้นทำลายสถิติใหม่นะซึ่งจะไปแข่งขันกรีธาที่จีนนะครับ 20-21 มิถุนายนนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เดินทางไปแล้วนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นบิวพลพลบุญสอนนะสอนอัดดาบังนัทวัฒน์เอี่ยมอุดมชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะน้องชาวกล้วยอีกคนนึงนะชยุทธคงประสิทธิ์นะวีรยุทธ์แดนขนมนะสราวุธนวลศรีเป็นต้นนะส่วนหญิงก็จะมีทางด้านของน้องน่านนะสุพนิษฐ์พูนเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตาอาทิชาเพชรสกุลนะครับอธิชาเพชรกุลนะก็เป็นนักกีฬาของเราที่หลายๆคนนะรวมแล้ว16คนนะไปแข่งขันรายการนี้นะครับก็ไปแข่งขันแล้วก็ไปดูคู่ต่อสู้ด้วยบุญหมายที่สำคัญคือเรื่องของเอเชียนเกมนะที่เราต้องเจอนักกีฬาระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียกลางอย่างอินเดียเขาก็เก่งขึ้นมานะทางตอนออกกลางบาเรนกาตาเขาก็เก่งรวมถึงเจ้าภาพอย่างจีเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นและจีนที่โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆในเรื่องของกรีธาในทุกระยะนะฮะเราก็ไปสู้กับเขาเรียนรู้เขาด้วยนะครับแบบจบหรือยังนะครับมีเกม3ครับคู่ของเฉลิมพลกับวรพลแพ้ไป22ต่อ24ครับโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นนำไปก่อน22 21นะครับเจอทางด้านของคู่อินโดนีเซียไล่มา4แต้มรวดนะครับอ่ะว่าต่อเกม4ในประเภทชายคู่นะครับในแบดมินตันมาเก๊าตอนนี้เกมที่3นะครับคู่ของไทยนำอยู่6ต่อ4นะครับผลการแข่งขันคงไม่ทันในแวดวงกีฬาในวันนี้พรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรีธานะครับทางด้านของเรอัลมาดริดนะได้โกนาเต้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ประกาศนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับได้โกนาเต้เรียบร้อยแล้วแต่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเสียโกนาเต้แต่ลิเวอร์พูลก็เปิดตัวคว้าวิกเตอร์มุนยอสนะครับปีกวัย22ปีนะของโอซาซูน่ามาร่วมทีมนะฮะทีแรกในนิวคาสเซิลจะขอก่อนคุยไปก่อนแต่ว่านะนักเตะต้องการร่วมทีมลิเวอร์พูลไงไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็วิกเตอร์มุนยอสนะครับก็มาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านปอนด์นะขออภัยนะครับ40ล้านยูโรนะครับผลงานที่ผ่านมากับโอซาซูน่าลีกของสเปนก็คือ5แอสซิสต์7ประตู5แอสซิสต์นะ36เกมนะครับนะฮะส่วนมาดริดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะนอกจากได้ทางด้านของกาโดเต้แล้วนะก่อนนั้นก็ได้มาร์คคูคูเรย่านัก ฟุตบอลผมสวยนะกองหลังเชลซีไปร่วมทีมเบนาโตซินวากองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมนะครับแล้วก็รอจับตานักวิ่งนักฟุตบอลของไทยนะครับว่าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับจะไปร่วมทีมลีกของญี่ปุ่นหรือไม่กับโอมิยะทาจิด้านะลีก2ของญี่ปุ่นนะรอติดตามนะครับวันนี้วงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและท่านผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบ

0: ที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี
2: ้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการเอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการเอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้ มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิริยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเลฟยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม K โคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3ประตูต่อ1โปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา 23:00 น.เม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัววิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮิร์นมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มา
1: เรามาใช้สิทธิ์โหวตถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจของนายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หระแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซะด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอใส่หัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขนาดเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปซุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของขหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: และแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดการ์ดเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทับฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
5: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดพืชการเกษตรให้เกษตรกร

0: ไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
8: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ย แผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณนั่นเองนะครับอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงเจ้าของรายการนี้นะฮะหลายคนวันนี้รู้สึกดีใจนะครับผมที่มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะครับในช่วงของกลางวันเนาะบอกว่าติดตามรายการเพลงเพื่อคุณตลอดเลยนะครับผมในบางวันอย่างนี้ดีกว่าเราต้องสารภาพเหมือนกันดีเจต้องสารภาพเหมือนกันนะเนื่องจากมันเป็นรายการช่วงดึกๆค่ำๆเนาะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะต้องแบบว่าขับกลับบ้านกลับช่องกันนะครับบางทีถ้าเมื่อไหร่ที่น้องอันบอกว่าฝากเสียงไว้นะครับผมอาจจะยังไม่ได้จัดสดตรงนี้นะครับผมแต่แน่นอนเลยว่าวันไหนจะสดเดี๋ยวเราจะบอกกันนะครับว่าเผื่อใครที่อยากโทรมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันหรือบางทีน่าจะอยากขอเพลงเนาะเหมือนที่ได้โทรมาบอกกันไว้นะในช่วงของบ่ายๆว่าอยากได้ฟังเพลงบุษยรังสีอะไรอย่างงี้นะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการจัดบทเพลงเหล่านั้นนะครับผมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยนะครับว่าเพลงเพื่อคุณนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มารับฟังเพลงนะครับผมเพราะในช่วงค่ำคืนแบบนี้เนื่องจากว่าบ้านเราเนาะทำงานก่อนหนักนะตั้งแต่เช้าตื่นมาบางคนตื่นตีสี่ตีห้านะครับผมเตรียมกับข้าวกับปลาให้ลูกๆสามีนะครับหรือบางทีเนาะก็ต้องรีบอาบน้ำออกไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เพราะว่ากลัวรถจะติดนะครับผมแถมนะครับเวลาทำงานก็มีความเครียดสะสมมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในการที่จะดิ้นรนต่อสู้เนาะดังนั้นแล้วค่ำคืนแบบนี้ก็จะเป็นเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนก็อยากจะให้ได้รับการพักผ่อนจริงๆนะครับผมเพลงเพื่อคุณจึงเป็นรายการที่อยากจะให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายกันสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นนำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเป็นในเรื่องของธรรมะต่างๆนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้ก็จะได้รับฟังพอตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมก็จะได้สดชื่นสดใสกันแล้วก็ไปทำงานกันต่อนะครับวันพฤหัสแบบนี้วันสุดท้ายเนาะที่เราจะเจอกันในสัปห่วงสัปดาห์ดีกว่าเนาะเราเจอกันวันจันทร์ถึงพฤหัสในเวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแบบนี้เพลงเพื่อคุณนำเพลงลูกกรุงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมแน่นอนเลยเพลงที่ขอกันไว้นะครับผมเดี๋ยวเราเรียงร้อยเรียงให้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าวันนี้เอาในเรื่องของหลักธรรมมาฝากนะครับผมหลายๆคนเวลาได้ยินเรื่องหลักธรรมคำสอนสิ่งที่ตามมาบางคนก็จะรู้สึกแบบเบื่อหน่ายไม่อยากฟังเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่วันนี้จะบอกว่าหลักธรรมเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับในช่วงนี้นะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ว่าค่ำคืนแบบนี้จะเอาข้อมูลสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหลักธรรมคำสอนต่างๆนะครับรวมไปถึงเนาะในเรื่องของเพลงเพราะๆนั้นเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ฟังกันแบบอิ่มหนำสำราญนะครับผมรวมไปถึงเนาะเดี๋ยวช่วงต่อๆไปเราก็จะมีบทเพลงนะครับรวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์พาที่จะนำมาเปิดให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพูดคุยกันในเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะนั่นก็คือในเรื่องของศีล5นะครับผมพอพูดถึงศีล5หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เข้าวัดเข้าวาหรือเปล่านะหรือเป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วศีล5เป็นหลักธรรมที่ใช้ดำเนินชีวิตช่วยให้เราอยู่กับผู้อื่นในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขเหมือนที่น้องอั้นบอกไปนะครับผมศีล5เปรียบเสมือนรั้วป้องกันชีวิตนะครับที่ช่วยให้เราไม่ทำความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นด้วยหากเรานะสามารถรักษาศีลได้ชีวิตก็จะมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างนั่นเองศีล5นะครับมี5ข้อเหมือนที่เลขเขาบอกไว้นะครับศีลมี5ข้อข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตนั่นเองหลายๆคนนะครับอาจจะหมายตีความนะครับผมในเรื่องของข้อนี้ว่าไม่ฆ่าคนเท่านั้นหรือเปล่านะครับแต่ความหมายแล้วแท้ที่จริงก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตทุกชีวิตนะครับผมในชีวิตประจำวันของเราเราปฏิบัติได้ง่ายๆเช่นให้เมตตาต่อสัตว์ไม่ทำร้ายผู้คนไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและทางวาจาเนาะต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้ในเรื่องของโลกออนไลน์เนาะการเม้นด่ากันการไปสาดอารมณ์ใส่กันผ่านโลกออนไลน์ก็มีให้เห็นทุกวันนี้และบางคนนะครับอ่านจะอ่านแล้วก็เก็บไปคิดจนทำให้เกิดความรุนแรงอาจจะขาดตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าอันตรายมากๆนะครับอันนี้อาจจะต้องฝากกันไว้บางครั้งเนาะคำพูดที่รุนแรงอาจจะสามารถทำร้ายจิตใจคนได้มากกว่านะครับแล้วก็ได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะครับหากเรามีเมตตารู้จักให้อภัยแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นความขัดแย้งในครอบครัวที่ทำงานหรือแม้แต่ในสังคมของเราก็จะลดลงอย่างแน่นอนเลยครับผมการรักษาศีลข้อนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่คือการสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราอยู่เสมอนะครับผมข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับข้อ2นะครับผมไม่ลักทรัพย์นั่นเองนะครับข้อนี้หมายถึงการไม่เอาสิ่งของที่มีเจ้าของของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตนี่แหละครับรวมไปถึงเอาเปรียบผู้อื่นด้วยนะครับในยุคปัจจุบันนี้การรักษาศีลข้อนี้อาจรวมไปถึงการไม่โกงไม่ทุจริตไม่คัดลอกผลงานเอาลิขสิทธิ์คนอื่นมาเป็นของเรานะครับผมแล้วก็ไม่ใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมโดยสิ้นเปลืองนะครับผมแม้แต่เรื่องเล็กๆเนาะเช่นการยืมเงินทดรองเกินนะการคืนเงินทอนนะครับผมที่ไม่ครบการไม่หยิบของที่ตกหล่นมาเป็นของตนเองหรือการทำงานนะครับอย่างซื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลในข้อ2นี้ไม่ลักทรัพย์นั่นเองนะครับผมศีลข้อที่3นะครับตามมาติดๆนะครับผมไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อนี้สอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบในเรื่องของการในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองคือหัวใจสำคัญมากๆครับผมส่วนผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองก็ต้องเคารพสิทธิ์แล้วก็เกียรติของผู้อื่นด้วยทุกวันนี้นะครับครอบครัวจำนวนมากเกิดปัญหาในเรื่องของการนอกใจการไม่ซื่อสัตย์หรือการใช้อารมณ์ชั่ววูบจนสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของตนเองหากผู้คนนะครับมีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์รู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็เคารพผู้อื่นปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะลดลงด้วยในเรื่องของปัญหาครอบครัวครอบครัวนะครับที่มั่นคงรากฐานสำคัญก็คือสังคมที่เข้มแข็งกันด้วยนะครับผมส่วนข้อ4นะครับผมสินข้อที่4ก็คือการไม่พูดเท็จในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแบบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วศีลข้อนี้ยิ่งมีความสำคัญมากๆนะครับการพูดเท็จพูดปลดนะครับอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยในบางครั้งแต่พูดบ่อยๆความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงแล้วก็ลดลงนอกจากการไม่โกหกแล้วยังรวมถึงการไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดสร้างความแตกแยกนะครับให้กับผู้อื่นเนาะบางการพูดนะครับก่อนพูดทุกครั้งอยากจะให้ลองถามตัวเองว่าเรื่องที่เราจะพูดเป็นความจริงหรือไม่นะ
มันมีประโยชน์หรือเปล่าและมันเหมาะสมกับการเวลานี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เหมือนที่น้องอันบอกการแชร์ข้อมูลการไม่ตรวจสอบข้อมูลอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อผู้อื่นได้สิ่งข้อนี้นะครับผมในเรื่องของเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะสิ่งข้อ5นะครับผมไม่ดื่มสุราและก็ไม่ดื่มของมึนเมานะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมสิ่งข้อนี้จึงสำคัญเหตุผลก็คือเมื่อขาดสติแล้วโอกาสที่จะทำผิดสินข้ออื่นๆจะมีมากขึ้นนั่นเองครับผมอุบัติเหตุบนท้องถนนการทะเลาะวิวาทปัญหาครอบครัวและการสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากล้วนมีสาเหตุมาจากการขาดสตินะครับนอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วปัจจุบันนี้ยังมีในเรื่องของสารเสพติดสิ่งเสพติดและพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เราขาดสติกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันการเสพสื่ออย่างขาดความการควบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าการเสียสติหรือว่าการไม่ไปยุ่งกับสุราเมรัยหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่แอลกอฮอล์เนาะในตอนนี้สิ่งข้อนี้จึงเป็นการเตือนนะครับให้เรารักษาสติรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นใดมาควบคุมชีวิตเรานั่นเองนะครับ5ข้อนะครับผมที่นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแล้วจะเกิดผลแน่นอนเลยเขาเรียกว่าการรักษาศีลนะครับผมศีลนะครับผมอยู่กับเราเสมอเราแค่รักษาไว้ไม่ให้ศีลผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้เมตตาการซื่อสัตย์การรับผิดชอบแล้วก็ความจริงใจรวมไปถึงการมีสตินะครับดังนั้นแล้วร่วมแรงร่วมใจกันสักหน่อยนะครับหากเรารักษาแค่ศีล5แน่นอนเลยครับสังคมของเราไม่ว่าจะสังคมเล็กๆโดยครอบครัวสังคมการทำงานหรือแม้แต่สังคมที่ใหญ่ระดับประเทศก็จะมีปัญหาลดน้อยลงนั่นเองครับฝากไว้ด้วยในช่วงนี้กับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับในช่วงนี้จะเอาเทศกาลดีกว่านะฮะใครหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะก็อาจจะรอคอยเทศกาลนี้ก็ได้เนื่องจากว่าเป็นเทศกาลสําคัญของจังหวัดลําพูนของเรานะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเขตของจังหวัดลําพูนอยู่เชียงใหม่นะสัญญาณของเราไปถึงเช่นกันนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับหากใครที่รอคอยอยู่นะครับรอได้เลยนะโคมแสนดวงที่จังหวัดลําพูนของเราในปี2569นี้ที่วัดพระธาตุธาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนของเราครับผมมาตื่นตาตื่นใจกันนะครับแล้วก็มาร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครหาดิพุนชัยการบูชาคมล้านนานะครับถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุนะครับหาดิพุนชัยเพื่อเป็นความสิริมงคลไม่ว่าจะตัวเราของเราเองครอบครัวนะหรือบางคนนะทำบุญร่วมกับแฟนก็มากันได้นะครับผมตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับผมเนื่องจากว่ามีกิจกรรมหลากหลายด้วยกำหนดการเมื่อไหร่นะน้องอั้นนะครับผมเอามาสื่อสารกันวันนี้แน่นอนเลยโคมแสนดวงนะครับผมจะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันแรกที่รอบกิจกรรมบูชาโคมได้แล้วก็แขวนโคมได้เป็นวันแรกเลยนะครับผมใครอยากเป็นโคมดวงแรกนะที่ถูกห้อยนะครับผมก็สามารถมากันได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับผม23ตุลานะครับผมก็จะมีพิธีนะครับแถลงข่าวเนาะการปรับงานประเพณีโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนตระการตาแน่นอนอยากจะเชิญชวนนะฮะใครที่เป็นสื่อมวลชนและฟังอยู่นะครับอย่าลืมมาทำข่าวกันนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีของจังหวัดลำพูนให้คนทั่วโลกได้รับรู้กันนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนงานนี้ไม่พลาดแน่นอนทุกคนต้องมาหากใครไม่มาในวันนี้ลองรอดูนะทางสปท.ลำพูนของเราน่าจะมีในส่วนของการไลฟ์สดหรืออาจจะมีในเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆที่นำมาให้ทุกท่านได้เห็นรวมไปถึงภาพถ่ายที่สวยงามนะครับผม22พฤศจิกาขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุหาริพุนชัยโดยเครือข่ายวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมครั้งนี้ก็ตระการตาแน่นอนเลย24พฤศจิกายน2569ใครที่ชอบฟังเทศฟังธรรมนะครับผมวันนี้จะเป็นวันเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะครับผมก็มาร่วมฟังสวดมาร่วมฟังมเทศมหาชาติกันได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนวันสุดท้ายของการจัดงานหากใครสะดวกวันไหนอย่าลืมนะครับผมถ้าหากมาในช่วงของกลางๆพฤศจิกาเนาะต้องบอกว่าก็จะเป็นเวลาที่โคมเต็มไปหมดเลยนะฮะใครที่ข้ามสะพานท่าขามมาตรงมาแล้วเลี้ยวขวาก็จะเจอตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับผมสว่างสวยทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนที่วัดพระธาตุหาดิพุนชัยนะครับรวมไปถึงที่ลานเจ้าแม่จามเทวีตรงนั้นก็จะมีการจัดโคมแสนดวงเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับใกล้ๆกับลอยกระทงด้วยนะใครที่รู้สึกว่าเอ๊จะไปลอยกระทงที่ไหนสามารถมาลอยได้ที่ลำพูนแล้วคุณจะเจอกับประเพณีโคมแสนดวงมาบูชาโคมตามวันเกิดนะ4วันเกิดกันน้องอันวันอาทิตย์เนาะและเกิดปีรากาด้วยนะครับก็เจอกันแน่นอนนะครับกับที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับฝากไว้ด้วยกับงานบุญใหญ่นี้นะครับฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันช่วงท้ายๆของรายการเพลงเพื่อคุณกันครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะ1 ชั่วโมงไวมากเลยนะเหมือนที่บอกกันไว้นะวันนี้ขออนุญาตฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่เข้ามานะครับผมแนะนำนะครับในเรื่องของบทเพลงต่างๆรวมไปถึงสามารถติชมรายการกันได้นะครับแน่นอนเลยว่าดีเจจะยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะนำมาปรับเนาะในเรื่องของรูปแบบรายการต่างๆนะครับผมเพลงเพื่อคุณก็เป็นรายการช่วงค่ำๆนะครับผมที่มาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังมีความผ่อนคลายในเรื่องของบทเพลงรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรารวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพเนาะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าสุขภาพมันซื้อไม่ได้นะครับมันต้องทำเองเนาะไงแล้วก็เชิญชวนละกันนะครับหากใครที่รู้สึกว่าอยากจะรักตัวเองขึ้นมาเริ่มจากการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สำคัญเลยนะครับผมรักตัวเองมากๆนะครับอันนี้ก็นำมาฝากไว้ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับเราต้องลากันไปแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านู้นเลยนะครับผมพักกัน3 วันเนาะยังไงแล้วก็เจอกันได้นะครับจันทร์ถึงพฤหัสรายการเพลงเพื่อคุณมาอยู่กับทุกท่านในช่วงของ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ใช่ครับก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
1: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์

0: ีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
3: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานขึงสะพานทานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา2569
4: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา2569กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
5: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปป

0: ทอตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: Soft Power ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแฮงห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพติ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเนาะก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

0: ขอบคุณมากครับน้องรักบ้านดอยนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: คตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง 97% และมีอ้อยถูกเผาเพียง 3% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าขายเป็นโนมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
3: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายโนมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟเนบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูลแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮยอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 นและแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไป
6: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอ

สัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time วันนี้เราเจอกันค่ำคืนของวันที่18มิถุนายน2569ครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆนะครับมากล่อมคุณผู้ฟังนะยามค่ำคืนแบบนี้นะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้เราปะกันวันศุกร์เนาะรายการของเราก็จะปะกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะเป็นเพลงสากลเก่าๆสบายๆนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ฟังข่าวสารเรื่องเบาๆนะกิจกรรมเบาๆนะครับก็จะได้บ่นักเนาะสำหรับข่าวสารสาระตีสลับกับเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามค่ำคืนนะทักทายกันพอสมควรแล้วเนาะจะบูนักอุไลให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันนักๆนะครับกล่อมคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังเข้านอนกับรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

หลังจากที่ทักทายคุณผู้ฟังไปช่วงมติพานมาแล้วเนาะช่วงนี้นะครับก็จะมาอู้ถึงในเรื่องของกิจกรรมดีๆเนาะหลายท่านก็ชื่นชอบที่จะออกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นมีงานวิ่งมาฝากคุณผู้ฟังเนอะสำหรับงานวิ่งลำพูนอุลตร้ามาราธอน2026นะครับเปิ้นก็จะมีการจัดงานวันที่26ถึง27ธันวาคม2569ก็จะมีการปล่อยตัววันเสาร์ที่26ธันวาคม69เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนครับขณะนี้มีลิงก์สมัครผ่านระบบนะก็เข้าไปคลิกลิงก์ได้ที่เพจของสำนักงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะครับเข้าไปก็จะมีเส้นทางวิ่งนะคือได้วิ่งกันนะครับแล้วก็มีทีม RD เด็กบ้านๆนะรวมกับทีมกาแฟมาราธอนนะมาวิ่งตัวนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนคือเป็นที่รู้จักนะครับสำหรับเส้นทางวิ่งเนาะก็จะมีตั้งแต่อบจ.นะจุด A จุด B จุด C ไปถึงจุด K ปุ่นนะครับก็จะไล่ตั้งแต่อบจ.ลำพูนนะไปสนามลำพูนวอริเออร์นะแล้วก็จากสนามลำพูนวอริเออร์ก็ไปที่วัดหมูเปิ้งจากวัดหมูเปิ้งก็ไปที่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับอ่างเก็บน้ำแม่เมยนะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงแม่รอบสำนักสงฆ์ดอยอีหุยนะถ้าอูผิดขออภัยเนอคุณผู้ฟังวัดทุ่งข้าวหางนะวัดบ้านห้วยห้างวัดดอยพระบาทหงคำอนุสาวรีย์3คูบาแล้วก็จุดสุดท้ายเข้าเส้นชัยที่ร้านกาแฟนะครับผู้ฟังสมัครแล้วนะครับเปิดสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคม2569นะสายวิ่งนะบ่ได้ลืมห้ามพลาดเลย

รอให้คุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เราก็จะมีการประชุมกิจกรรม Walk Run Bike นะครับครั้งที่จะถึงนี้ว่าเรื่องราวจะเป็นจะใดนะครับจะมาอัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันในรายการ For The Good Time นะครับติดตามกันได้นะส่วนตะกี้นะมีคุณผู้ฟังครับโทรเข้ามาก็เลยอู้กันยาวเนาะว่ารายการลำพูนอุลตรามาราธอน2026นี่มีรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะมีนะครับมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะก็จะมีระยะทางรวม108กิโลเส้นทางการแข่งขันก็ตั้งแต่อบจ.ละปูนไปถึงอนุสาวรีย์3คูบาเวลาการแข่งขันก็24ชั่วโมงนะครับมีประเภทอัญญังพ่องดีเจโอมมีโซโล่นะครับคนเดียววิ่งตลอดระยะทาง108กิโลเมตรนักวิ่ง1คนวิ่งต่อเนื่องด้วยตนเองบ่มีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งนะครับมีเหมาะสำหรับนักวิ่งสายอัลตร้าเนาะที่ต้องการพิสูจน์ขีดกำลังของตนเองนะครับแล้วก็วิ่ง2คนเนาะนักวิ่ง2คนต่อ1ทีมนะครับพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะชุดตีคณะกรรมการกำหนดต่ออันห้ามเปลี่ยนตัวระหว่างเส้นทางโดยเด็ดขาดทีมใดฝ่าฝืนนะก็ถือว่าถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนะครับทีมออฟทรีนะครับ3คนนี่ก็นักวิ่ง3คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งนะเปลี่ยนตัวกันได้เฉพาะชุดเปลี่ยนตัวที่กำหนดบ่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองตามเส้นทางนะครับต้องมีนักวิ่งของทีมอยู่บนเส้นทางตลอดเวลาแล้วก็ทีมออฟไฟท์นะครับ5คนก็มีนักวิ่ง5คนต่อ1ทีมวางแผนการวิ่งรวมกันตลอด108กิโลเมตรเปลี่ยนตัวได้เฉพาะเช็คพอยต์ตีกำหนดห้ามเปลี่ยนตัวนอกจุดตีกำหนดเด็ดขาดนะครับประเภทนี้เป็นประเภทที่เน้นความสามัคคีและการบริหารทีมมากที่สุดนะครับแล้วก็กติกาสำหรับนะประเภทคูเปอร์ทีมออฟทรีทีมออฟไฟท์นี่การเปลี่ยนตัวนักวิ่งต้องกระทำณจุดเปลี่ยนตัวที่คณะกรรมการกำหนดตัวอันห้ามเปลี่ยนตัวระหว่างเส้นทางการแข่งขันทุกทีมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นตีสิ้นสุดนะครับอย่าได้ลืมนะวิ่ง108กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยสิ่งที่นักวิ่งทุกคนจะได้รับนะก็เหรียญที่ระลึกลำพูนอัลตรามาราธอน2026ถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์แน่ฟังครับนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักนะครับ26-27ธันวาคม69นะปล่อยตัวเวลา 16:00 นวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569นะครับวันนี้รายการFor the good time หมดเวลาลงแล้วนะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆท้ายรายการนะครับวันนี้ดิจิโอมลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกของเฮานี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือคนชั่วแห่มประเภทหนึ่งก็คือคนดีลักษณะของคนดีนั่นก็คือคนที่ชาติต้องการคนที่ชาติต้องการนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ1มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์คือการตระหนักรู้และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักอันเป็นส่วนรวมใจของคนไทยทั้งชาติคือความรักหวงแหนและทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายในทางพระศาสนาคือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจและใจเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคนดีประเภทที่สองคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่คนดีต้องรู้จักรับผิดชอบคือรู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่นักเรียนข้าราชการหรือพลเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคนที่รับผิดชอบจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสำเร็จโดยบ่ต้องรอเพื่อมีการบังคับและพร้อมที่จะรับผลการกระทำของตัวเองลักษณะคนดีอย่างที่สามคือความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหมายถึงความตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบ่ทรยศคดโกงบ่เอาเปรียบบ่ลักทรัพย์หรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานทุกระดับรวมถึงการรักษาน้ำคำกำอู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นจริงลักษณะคนดีอย่างที่สี่คือความเป็นผู้เสียสละคือการมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาแรงกายทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทร ลักษณะคนดีอย่างที่ห้าคือมีความกตัญญูกตเวทีคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเริ่มตั้งแต่บิดามารดา

เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความยั่วยุประกอบไปด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานอดทนต่อกรรมเสียดสีอดทนต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเฮาการบัดทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตามหลักศีลธรรมพื้นฐานเป็นต้นว่าการประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักของศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่จุไหลหลอกลวงไผบ่ดื่มกินเมลัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาต่างๆอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติการที่เป็นคนบ่ทำบาปทั้งปวงนั้นหมายรวมถึงการละอายและการเกรงกลัวต่อบาปบ่ทำร้ายคนอื่นบ่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นและก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมลักษณะแห่งความเป็นคนดีอย่างที่8ก็คือการรวมพลังกายพลังใจของคนในชาติในกลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความคิดหันที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถหาจุดร่วมจุดประนีประนอมและทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากอคติเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือลักษณ์แห่งความเป็นคนดีที่คนต่างหลายเปิ้นนึกถึงกันที่คนต่างหลายเปิ้นยอมรับกันและเปิ้นประพฤติปฏิบัติตามกันคือ1คนดีต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์2คนดีคือคนรับผิดชอบต่อหน้าที่3คนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต4คนดีต้องมีความเสียสละ5คนดีต้องมีความกตัญญูกตเวที6คนดีต้องมีความอดทน7คนดีต้องรู้จักการบ่ทำบาปต่างปวง8คนดีต้องมีความสามัคคีอันนี้คือลักษณะของคนดีทั้งหมดทั้งปวง8อย่าง8ประการญาติโยมเฮาก็เป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วพอออกไม่ออกสถานะบุญอยู่ในฐานะเป็นผู้สูงวัยเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเป็นคนดีแล้วเฮาก็ควรจะให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานของเฮานั้นเป็นคนดีเหมือนกับเฮาตัวเองให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามให้เขามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขเรียบร้อยและดีงามพร้อมกันนั้นก็ให้เขามีความเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองในชีวิตเพราะประพฤติและปฏิบัติตนดำรงคงมั่นอยู่ในกุศลกรรมคุณงามความดีสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินบ่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่างเราเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปตั้งหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปตังเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่

0: อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่งอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่หูเต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะตกคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เป็นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดหลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสูหูก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสูหลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่4คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำเมื่อมองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่6คือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจให้น่าเศร้าใจให้น่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่7คือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการบ่ยอมรับการบ่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก่อร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือกำอูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่า เชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มาสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเขาขึ้นจากหลุมตั้งแปดนี้ได้เขาก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้อกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน3หลุมดื้อด้านบอกปัญญาว่าบ่ฟัง4หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผ5หลุมอคติ6หลุมอบายมุข7หลุมวางไม่ลงปลงไม่เป็นและ8หลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็ไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนทั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมทั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเราจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่1ปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้ท่านก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยๆแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเฮาระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้าเสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมเพื่อทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกเพื่อเป็นคนที่บดีอันนั้นก็มาเจอหน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บอกว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างไรล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้ คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใจนะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาพี่สะใภ้น้องสะใภ้พี่เขยน้องเขยไอ้เขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจที่ใกล้ชิดที่สุดมีความสำคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเพิ่งปาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจพ่อบอกว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบัดทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยครับเพราะส่วนใหญ่เฮามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮามาอยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็เท่ากับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเราจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเฮาแก่งกันอย่างล้ำล้ำก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอลที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นกันละกันต่อมาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนอะเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเพิ่งพาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติบ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้เราตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในทางสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเน้อ1ปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเหง้าและร่มโพล่มไทรของลูกหลาน2พ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นผู้สร้างครอบครัว3ลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่4ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็5เพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้าน6อาชีพเป็นรากฐานของครอบครัว7ศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิต7อย่าง7ประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญ7อย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาป่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายตั้งปวงท่านทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีให้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อาตมภาพได้ปาบรรดาป่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นดิสานทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569กลับมาถึงบ้านเฮาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในเมื่อค่ำยามแลงของวันที่15ประมาณ1ทุ่มเศษก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะรวดเร็วปลอดภัยและก็บรรลุเป้าประสงค์ทุกอย่างทุกประการแต่ว่าการเดินทางตลอดระยะเวลา3คืน4วันนี้หนทางก็ไกลไปก็ยาวนักญาติโยมอาตมาซึ่งเป็นคนอ้วนเวลาเฮาหนังเมื่อนี่ก็เจ็บไปตั้งหลังตั้งเอวปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็มีอาการเพลียมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะเพลียไข้ลาบอยู่ตลอดเวลาวันวันหนึ่งก็หลังจากที่ลูกอีสานมานี่แล้วก็ได้กันนอนพักผ่อนหาทางพักผ่อนนอนรับเพื่อชดเชยการที่เราต้องเดินทางแบบระยะทางไกลมาก แต่ก็สุขภาพร่างกายโดยรวมก็ยังนับว่าดีอยู่ทีนี้ก็การเดินทางไกลนั้นอาตมาภาพว่าลำบากพอสมควรแต่ก็ใจสู้ไปแล้วก็เกิดปีติอิ่มเอิบเบิกบานใจโดยเราเริ่มออกเดินทางกันในเช้าวันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569ว่ากันว่าเฮือรถตู้แต่ละคันนั้นไปถึงที่นัดหมายที่รับญาติโยมนั้นในเวลาตีสี่นัดกันอย่างนี้ทุกท่านทุกคนเลยแต่กว่าจะได้ออกจากวัดก่อป่าเข้าไป6 โมงครึ่งและญาติโยมเพราะว่าอยู่หลายตีหลายตางเนาะการเดินทางไปเป็นขบวนของคนหมู่มากนั้นก็แน่นอนว่าจะจ้ากว่าปกติถ้าเราไปรถกันเดียวนี่กำเดียวมันก็ออกตัวได้แต่อันนี้เวลาจอดปั๊มเตื่อหนึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไปถึง1 ชั่วโมงเป็นต้นไปเพราะว่าปกติของมนุษย์คนเฮานั้นการว่าจอดปั๊มปุ๊บอันดับแรกก็คือเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำแล้วปุ๊บก็เข้าเซเว่นไปซ่อซื้อของกินของว่ากระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆรวมไปจนกระทั่งถึงปั๊มน้ำมันปัจจุบันนี้เนี่ยเปิ้นเป็นหมอกกาดน้อยๆในญาติโยมจะว่าน้อยก็บ่น้อยกาดนักกันแล้วมีครอบครัวขายสปะอันปันจ่องคนก็ดูต่างซื้อดูต่างขายกันเพราะฉะนั้นจอดปั๊มเตื่อหนึ่งเพื่อเข้าห้องน้ำก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงการเดินทางก็เป็นไปแบบก้อยเป็นก้อยไปไปฟังไปหีบก็บ่ได้หรือว่าจะเดินทางจักยาวไก่ก็อินดูคนแก่คนเฒ่าที่ต้องพากันนั่งเมินๆละอดกั้นในการเข้าห้องน้ำก็จะเป็นเรื่องที่บ่ดีไปแต่เลยอดทนเอาการไปนี่เฮาก็แปลงใจหาซึ่งกันและกันออกเดินทางไปแล้วก็ไปกินข้าวงายปุ้นที่ปั๊มปตท.เรียกกันว่าปั๊มแม่เมาะอันนี้ก็หนทางที่จะแยกออกไปทางเมืองรองแยกออกไปทางอุตรดิตถ์พิษณุโลกทะลุออกไปทางอีสานบนญาติโยมไปกินข้าวตอนที่จังหวัดพิษณุโลกในปั๊มแห่งหนึ่งก็ญาติโยมทั้งหลายก็รับประทานอาหารกันอย่างนั้นทีนี้วัดแรกที่เราไปแวะเป็นวัดที่หนึ่งนั้นคือวัดธรรมยานวัดธรรมยานนี่อยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โอ้วัดนี้ก่อร่างสร้างแผงใหญ่โตบนพื้นที่พันกว่าไร่เพราะหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานวัดตาสุงอุทัยธานีวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่นะโอเปิ้นเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำญาติโยมเปิ้นก็นักเปิ้นก็แปลงวัดวารามอย่างเดียวกันกับวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นนะบสถก็ดีวิหารก็ดีกุฏิก็ดีค่อนข้างที่จะใหญ่โตโอโถงมากๆอุโบสถของเปิ้นห้องน้ำของเปิ้นนี่เป็นอย่างดีพร้อมเลยญาติโยมวัดนี้ไปแล้วแม้จะกว้างแต่ก็สะอาดและก็ร่มรื่นดีเอาไปทำบุญปฐมนิเทศกันเป็นวัดแรกที่ฮัมแล้วก็มุ่งตรงไปยังจังหวัดชัยภูมิไปนอนกันที่จังหวัดชัยภูมิด้วยความที่รถเอาไปในกาลครั้งนี้เนี่ยมีนักมีตังมดตังปวง19 คันด้วยกัน19 คันนี้รวมรถทุกคันแล้วรวมคนขับแล้วมีคนไปอยู่จำนวน201 คน201อันดับแรกก็มีรถของอาตมาเป็นคันที่1รถคันที่2ก็รถของนายนกรับญาติโยมตังในเวียงละปูนมีท่านทวัชชัยพัฒนาปาลีท่านผอ.ป๋องอดีตข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนท่านเป็นผู้นำรถคันนั้นทีนี้รถคันที่3ก็คือรถของนายแม็กกี้มีคุณโยมแม่อมราอันนี้จากบ้านสีเมืองยูนำไปรถคันที่4นั้นเป็นรถของไอ้หนุ่ย บันตงอ้อสันปะตองไปรับคณะศรัทธาบันตะปงโดยการนำของอาจารย์พ่อครูสนิทวงคำแล้วก็รถกันที่ห้ารถกันที่หกเป็นรถของนายก่อยและนายเปียกอันนี้ไปรับแม่ควมภัยดวงสีใสที่บ้านสันปะยางนมพร้อมกับคุณแม่บันเย็นปัญโยตาจากตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจริงๆบ้านเปิ้นนั้นอยู่ติดๆกันครับตำบลเมืองจี้เปิ้นจะมีความผูกพันกันกับตำบลเมืองจี้มากกว่าตั้งตำบลบ้านแป้นเนาะทีนี้ต่อมาก่อรถกันที่7รถของนายตุ๊อันนี้ไปรับคณะแม่ต้อยคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองซึ่งเป็นผู้นำคณะรถกันที่8รถของไอ้หนุ่มรถกันที่9รถของไอ้ตีรถกันที่10เป็นรถของพระหลวงอาทิตย์อันนี้ก็ไปฮับเอาอย่างคณะศรัทธาบ้านแม่แกดบ้านพัฒนาไซแก้วบ้านแม่ดูบ้านใกล้เรียนเคียงโดยการนำของแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐพี่แต่สุพินสุวรรณและก็คุณโยมแม่มวยซึ่งแม่มวยนี้เปิ้นมีบรรดาญาติธรรมของเปิ้นติดตามไปตวยนักหนาจารีหลายท่านหลายคนทีนี้ต่อมารถกันที่สิบเอ็ดก็คือรถของคุณลุงเฉลิมบ้านหิมขานอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ไปรับคณะของแม่ปลาสมจิตสุจาที่บ้านกิ่วแลน้อยแล้วก็รถไอ้หนึ่งอันนี้ไปรับคณะศรัทธาบ้านแม่บ้านหนึ่งทีนี้ต่อมาก่อรถกันที่11รถของลุงพรมใจกว้างไปรับคณะศรัทธาญาติโยมในเวียงมีแม่วิไลแม่แมวแม่สร้อยคุณโยมพิเชษคุณแม่นวนิตคุณโยมแม่ปราณีคุณยายจันดีอันนี้ก็ในเวียงเชียงใหม่พ้นแล้วก็มาฮับเอาแม่น้อยแม่น้อยอยู่ที่อำเภอสารพีแต่เปิ้นเอารถมาจอดไว้ที่วัดสุพรรณพร้อมกับลูกสาวของเปิ้นรถกันที่14รถของนายสาลายอันนี้บริการรับส่งคุณโยมแม่ครูพิสมัยวงชูเวศหรือว่าแม่ครูติ๊กรถกันที่15นั้นก็คือรถของคุณอุทัยบ้านล่องป่าซิวอันนั้นก็บริการรับส่งคุณโยมแม่เขียวบ้านคงข่าวหางดงคุณโยมแม่ครูมาริกาแม่กุ้งและก็คุณโยมแม่บุษกรจากบ้านใจสถานรถกันที่16เป็นรถของไอ้พศอันนี้ไปรับแม่ขมูลกันทัทิพย์ที่บ้านเวียงหนองล่องรถกันที่17ก็เป็นรถของไอ้ดุยไปรับแม่ครูวันเพ็ญที่บ้านเวียงหนองล่องรถกันที่18นี่ก็เป็นรถไอ้เคบ้านแม่วางไปรับคณะศรัทธาบ้านทาโดยการนำของตันพระครูวินิจฉัยวัดเจ้าวาดวัดทาดอนชัยรองเจ้าคณะตำบลทาศพเศร้าแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมโยมแม่หลายท่านหลายคนที่เคยไปกินไปตานร่วมกันรถกันที่19นั้นก็รถของคุณโยมลุงไก่ไปรับคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันแม่รัตดาคุณโยมป้อบัณฑิตคณะแม่เป้าแล้วก็แม่นงแม่แดงแล้วก็คุณโยมป้อเฉลิมป้อเฉลิมนอทรายนี่นะเนี่ยมี19กันด้วยกันญาติโยมคนต่างมดต่างปวงไปก็200กับ1คนรวมกับคนครับตัวเองแต่ว่าไปในครั้งนี้เนื่องด้วยว่าคนนักต้องแบ่งโรงแรมที่พักออกมาเป็น2จุดด้วยกันจุด1พักที่1จุด1พักที่1คืนสุดท้ายที่เพชรบูรณ์พักถึง4โรงแรมด้วยกันญาติโยมแต่ว่าโรงแรมที่เขาไปพักนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งก็บริการดีเป็นอย่างยิ่งการเดินทางไปครั้งนี้มีคุณโยมแม่นวนิตบุญโยคุณโยมแม่ยาจากอำเภอหางดงคณะของแม่เขียวนี่ละและคุณโยมแม่ครูพิสมัยวงชูเวศแม่ครูติ๊ก3ท่านนี้เปิ้นเป็นเจ้าภาพ ถวายพระทหารเพลอาตมาภาพทุกตน4 ตนที่ไปด้วยกันนี่นะวันละ1 คนหนึ่งท่านหนึ่งท่านอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็มีแห่งวันหนึ่งก็คือคุณโยมแม่อนงแก้วมาอันนี้เปิ้นก็ทำบุญคล้ายวันเกิดเปิ้นในวันที่14แล้วก็เลี้ยงพัฒหารเพนที่ร้านปงลางคาเฟ่ก็อาตมาภาพขออนุโมทนาไว้หน้าที่นี้เอาว่ากันไปถึงเรื่องการไปทำบุญจากนั้นก็ไปไหว้พระวัดที่2ที่วัดพายัพและวัดที่3ที่วัดบึงวัดที่4ก็วัดพนารายมหาราชทั้ง3วัดนี้เป็นพระรามหลวงเป็นพระรามหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเจ้าตอนที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้ปาหึ่งเอาคนต่างหลายต่างปวงจากพระนครศรีอยุธยาไปตั้งบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เมืองโคราชนครราชสีมาแต่ละวัดนั้นบอกว่าจะเป็นวัดพายัพก็ดีวัดบ้านบึงก็ดีวัดพระนารายมหาราชก็ดีที่เราไปนี่นะโอ้เปิ้นต้อนรับเป็นอย่างดีญาติโยมทั้งหลายบรรดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แต่ละวัดนั้นถวายการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งที่วัดพระนารายมหาราชนั้นก็มีตุ๊เจ้าจากบ้านกูเศร้าเป็นคนบ้านกูเศร้าเนี่ยแล้วเปิ้นไปอยู่ที่วัดพระนารายมหาราชได้11 ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดแห่งนี้เปิ้นก็ดีอกดีใจมาต้อนรับเฮาพร้อมกับพระครูผู้ช่วยเจ้าวาดแห่งรูปหนึ่งเปิ้นได้มอบเหรียญพระนารายมหาราชเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับหมู่เฮาทั้งหลายเอาไว้เป็นวัตถุมงคลปกป้องคุ้มครองต้นตัวของเฮาทั้งหลายทั้งปวงที่ไปกันในขณะนี้จากนั้นก็ปาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปกราบนมัสการอธิษฐานของพระเดชพระคุณพระโพธิธรรมาจารย์เถระหลวงปู่สุวัตสุวัจโจที่วัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์วัดนั้นเป็นวัดป่าที่มีความสงบร่มรื่นเปิ้นสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิและอัฐบริขารเครื่องใช้ไม้สอยของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจไว้คณะหมู่เฮาก็ไปกราบเป็นเมื่อค่ำยามแลงละจากนั้นก็ปากันเข้าไปในที่พักที่โรงแรมจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่ก็จากนั้นมาตื่นเจ้ามาก็เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจะไปกราบหลวงปู่ศิลาที่พุทธอุทยานธรรมหลวงปู่ศิลาวัดธรรมปีติบังเอิญก็ได้รับการประสานงานโดยคุณแม่จิรนันท์คำโพว่าคณะของอาจารย์จรุณจันทมาลัยเปิ้นไปก่อนหน้านั้นละอาตมาก็ติดต่อประสานงานไปทางอาจารย์จรุณอาจารย์จรุณเปิ้นก็บอกให้อาตมาภาพว่าในตอนนี้ตอนแจ้งบ่าเจ้าเนี่ยนะเปิ้นอยู่ที่วัดหลวงปู่ศิลาละกำลังจัดพัฒหารถวายหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่จะออกมาในเวลา9 โมง9 โมงออกจากกุฏิมาละเปิ้นก็จะลวดขึ้นรถไปกิจนิมนต์ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายอาจารย์จรุณก็บอกว่าขอคณะเฮารีบเดินทางกำเนิดเฮากับปากันเดินทางมุ่งตรงไปยังอุทยานธรรมของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ไปถึงปรากฏว่าทั้งวัดเปิ้นต้อนรับดีมากญาติโยมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีกรรมการวัดก็ดีเปิ้นนำอาตมาไปนั่งตั้งหน้ากุฏิหลวงปู่เลยจัดเก้าอี้ไว้ให้เป็นอย่างดีแล้วก็ญาติโยมที่เปิ้นมีเจตนาประสงค์จะทำบุญถวายทานกับหลวงปู่อาตมาภาพก็จัดให้ได้เข้าใกล้เลยพระเจ้าอาตมาจัดปังวัดเปิ้นจัดโอ้ได้ถวายอย่างใกล้ชิดมีคณะของคุณโยมป้อร้อยตรวจเอกสุธรรมแม่นวนิชบุญโยคณะของคุณโยมแม่ปลัดสมจิตสุจาคณะของคุณโยมแม่อรุณีโปธาหรือแม่น้อย และก่อคณะของเมตตาคิวกันทาสี่คณะนี้เนี่ยได้ใกล้ชิดหลวงปู่พอไปถึงป้อมก็ไปนั่งสักกรรมหนึ่งสักประมาณ10 นาทีมาถึงญาติโยมหลวงปู่ก็ออกมามีบรรดาพระเลขาบรรดาพระเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประคองหลวงปู่มาหลวงปู่เพิ่นก็ถือไม้เต้ามาแตะแตะแตะของทายทานตั้งหลายตั้งปวงที่เฮาถวายตั้นอาตมาพร้อมด้วยคณะก็มีคุณโยมแม่นวนิตตลอดจนถึงแม่ควมภัยและคณะศรัทธาหลายท่านก็ให้หอมปัจจัยกันเอาถวายหลวงปู่โอ้นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าปิติชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งคณะศรัทธาที่ไปด้วยกันนั้นได้หันหลวงปู่กันโดยทั่วหน้าทุกท่านทุกคนจะว่าไปก็มีสามกันรถเปิ้นล่วงหน้าไปก่อนเลยวัดไปเหี้ยเปิ้นจะไปวัดพระธาตุหมื่นหินแต่ว่าหลวงปู่บ่ได้อยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นหินละมาอยู่ที่อุทยานธรรมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดธรรมปีติพอเปิ้นกลับมาในสามกันรถนั้นหลวงปู่ออกไปละก็ได้กราบไหว้รูปเหมือนรูปหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ก็ถือว่าได้ใกล้ชิดเหมือนกันอย่างหนึ่งได้มีโอกาสไปทำบุญด้วยกันอย่างหนึ่งละที่วัดหลวงปู่ศิลาโอ้เป็นเรื่องที่น่าดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งและจากนั้นก็พาญาติโยมไปทำบุญไหว้พระเป็นวัดที่7วัดของหลวงปู่ศิลานี่เป็นวัดที่6นะแล้ววัดที่7ไปวัดสว่างหัวนาคำวัดนี้สร้างวัดด้วยไม้ที่เรียกกันว่าไม้พันชาติอาตมาก็บอกว่าไม้พันชาตินี่กำเมืองเปิ้นว่าไม้เนี่ยมันมีเนื้อไม้เหมือนกับไม่ดูไม่แดงในญาติโยมออกสีแดงแล้วก็แข็งมากแล้วก็ไม้บางต้นนั้นเปิ้นไปได้ในอ่างเก็บน้ำไปได้ในเขื่อนเป็นไม้ที่ตายในเขื่อนคนไปตัดมาก็สีออกจะดำๆคล้ำๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ใหญ่โตแข็งแรงที่วัดนั้นมีหลวงพ่อพระพุทธรูปศิลาแกะสลักด้วยหินศิลาชื่อว่าหลวงพ่อพระพุทธธรรมวิชัยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อนี้อาตมาภาพจะจำผิดจำถูกอย่างใดก็ขออภัยเตเนอร์อันนี้ไปวัดสว่างหัวนาคำก็ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดเปิ้นมาต้อนรับเปิ้นกำลังเลื่อยไม้สร้างวัดสร้างวาวัดเปิ้นสะอาดญาติโยมทั้งหลายถ้าหากเขาไปในช่วงตีตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีจะเป็นวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากแต่ถ้าถึงเวลาฮ้อนก็ฮ้อนที่สุดเลยขณะเขาไปถึงเมื่อตอนมันฮ้อนลำไปเนาะทีนี้ก็วัดเขาน้อยวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเปิ้นติดแอร์เย็นฉ่ำไปทั่วอาคารเลยก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีเอาละออกจากวัดสว่างหัวนาคำแล้วก็มาทำบุญที่วัดแจ้งสว่างนอกวัดแจ้งสว่างนอกนี่อยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พากันไปนอนพักที่จังหวัดเพชรบุรีตื่นเช้ามาก็ไปทำบุญวัดที่9ณอุทยานธรรมสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบุรีนี่นะถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ84พระพรรษาได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็จากนั้นมาก็พากันเดินทางครับแล้วก็พากันมาแวะที่เปิ้นขายบะขามหวานโอ้ศรัทธาญาติโยมก็ซื้อกันตามภาษาคนเฮาเนาะนักท่องเที่ยวนี่ชอบซื้อกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มาปิดท้ายมาฉันเพลนที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่ท่านก็แม่ครูติ๊กพิสมัยวงชูเวศเพิ่นเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเลี้ยงอาหารอย่างดีวัดผาซ่อนแก้วนั้นแม้จะร้อนแต่ว่าลมพัดโกรกตลอดอันนี้ก็ไปแล้วม่วนอกม่วนใจกันเสร็จแล้วก็เดินทางครับมาถึงที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็แจกญาติโยมทั้งหลายแต่ละคันรถตู้ แล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านไผ่บ้านมันวัดไผ่วัดมันโดยสวัสดิภาพโดยความปลอดภัยก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี่ตัวเองแล้วก็อาตมาภาพก็จะพาญาติโยมไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดตาลเตียนพรรษาเตียมอำเภอแจ้ห่มอำเภอแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานพดไปจนกระทั่งถึงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาไปไหว้สาพระธาตุเจ้าขิงแกงไปไหว้พระในเมืองพะเยาเป็นเวลา1คืน2วันอันนี้ก่อนที่แรกกำหนดว่าจะไปวันที่1ที่2ปรากฏว่าวันที่1ที่2นั้นติดภาระธุระก็ขอปรับเปลี่ยนเป็นวันที่7ที่8ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์ฮื้อกับอาตมาภาพเตยเนอร์จะไปหลายวัดหลายวาที่อำเภอเจ้ห่มเจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานแล้วก็โพสต์ไปถึงจังหวัดพะเยาแล้วก็กลับมายังบ้านเฮาเมืองเฮาอันนี้ก็ประกาศทุกท่านทั้งหลายรับทราบอย่างนี้จะไปตาลเตียนพรรษาตาลผ้าไตรตาลสังฆทาน9วัดเหมือนกันญาติโยมท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็ดีเตียนพรรษาก็ดีผ้าไตรก็ดีอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนอรวมถึงผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ชุดละ 1,620 บาทแล้วถามว่าปีนี้ยังไปหลายเตื่อก็เพราะว่าปีนี้เข้าภาษานะญาติโยมมันมีเดือน12เตื่อเนาะเดือน10แรกนี่ยังมาเข้าภาษาเนอะไปเข้าภาษาเอาเดือน10หลังพุ่นหลังจากเข้าภาษาเรียบร้อยแล้วเฮาก็ก้อยไปตาลเตียนภาษาเก้าวัดด้วยกันแห่งกรรมหนึ่งเอาละวันนี้อาตมาภาพก็พบพระกับบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตีวันนี้อาตมาภาพอยู่ที่วัดมาได้ไปไหนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาประสงค์ในอันที่จะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนได้ที่วัดสุพรรณรังสีเนอร์มาหาอาตมาภาพได้ตลอดวันเลยขออำนวยอวยพรเนื้อญาติโยมที่ฟังรายการนี้ก็ดีที่ไปทำบุญด้วยกันเก้าวัดณแดนดินถิ่นดินสารก็ดีเพื่อได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอย
1: อยู่ดีมีซุปอายุมั่นฝันยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนื้อ
2: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสันแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสันระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สันแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
1: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
0: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาใน

0: อันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีวันผู้วันศุกร์นะครับผมศุกร์และเนอร์นะครับผมป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บจันเดียวกับศุกร์และเนอร์จะได้แล้วเกาะมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของกระแสโด่งดังดีกว่าเนาะใครที่เป็นป้อแม่อยู่นะครับตอนนี้อาจจะหันลูกๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้าจายเนาะกินอกไก่ปั่นนำเดี๋ยวนี้เปิ้นฮิตกันเนอะใครตีออกกำลังกายใครตีเพาะกล้ามใครตีดูแลหุ่นเปิ้นจะกินอกไก่ปั่นกันแต่มันมีกระแสอันนึงครับผมบอกว่าเครื่องดื่มอกไก่ปั่นผสมโปรตีนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากแต่มันมีคุณเดี๋ยวนี้นะเกิดขอสงสัยในโลกออนไลน์ว่าหลังมีการตั้งคำถามว่าปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์น่ะบางยี่ห้อนะต้องบอกว่าบางยี่ห้อเนอะอาจตรงกับที่ระบุไว้ในฉลากกินโปรตีนถึงแฮมแล้วนะสำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพมาฟังกันเนอะนะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมท่านสุภมาศอิสระภักดีเนาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นมีขอสั่งการสคบแล้วก็อย.รวมกันนะครับผมไปตรวจเข้มเลยนะครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์นะประเภทนี้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเลิกซื้อเนื่องจากว่าเปิ้นอยากได้สุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นคุณตีออกกำลังกายคุณตีควบคุมน้ำหนักหรือแม่แต่คุณตีป่วยนอกจากต้องควบคุมอาหารด้านนั้นแล้วโภชนาการโดยเฉพาะปริมาณโปรตีนนี่แหละแสดงบนฉลากจะต้องมีความถูกต้องบอกว่าซิปก็ต้องมีซิปบอกว่าซาวก็ต้องมีซาวอีนะแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ตัวนะใจว่าจุเปิ้นเนอร์ทางนี้นะครับผมสคบเปิ้นก็ได้เจอนะผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มีข้อสงสัยมาชี้แจงในวันที่24นี้นะครับผมพร้อมกับประสานอย.ตรวจสอบนะครับทั้งคุณภาพทั้งฉลากแล้วก็โฆษณาว่ามันถูกต้องก่อปิ้นไปตามกฎหมายก่อแต่ถ้าโฆษณาเกินจริงเปิ้นก็จะดำเนินการนะครับผมสำหรับในกรณีที่พบว่ามีปริมาณสารอาหารต่ำกว่าที่ฉลากนะครับผมเกินกว่าฉลากกำหนดไว้นะครับผมก็อาจจะเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมด้วยนะครับผมซึ่งมีโทษจำคุกหนักเนอะแล้วก็มีการปรับตามกฎหมายกันตัวขณะที่การโฆษณาเกินจริงหรือการส่งเสริมการขายที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนี่นะก็จะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันซัมเตอร์เฮาได้ยินอันขออันเป็นแนะนำเนาะกินอันนี้แล้วมันจะพร้อมลุ้งน้ำหนักจะลุ้งอีอันนี้มีแต่เนอจะได้แล้วมันก็ต้องควบคู่กับการออกกำลังกายอันนี้เฮากึดง่ายๆเนาะก่อนเฮากินข้าวถ้วยนะเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าเฮากินข้าวแค่จ้อนอีจะได้น้ำหนักมันก็ลดนะอันนี้เราต้องพิจารณาเช่นกันทางนี้นะครับผมท่านสุภมาศบอกว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยใครนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้ายไหนใจคำว่าเพื่อสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการเสาะหากำไฮเนาะความเสี่ยงเหล่านี้นะครับใจกำไฮของใครนะครับผมการสหากำไฮผ่านความเสี่ยงของปีน้องประชาชนเปิ้นยอมเด็ดขาดพร้อมกันแนะนำนะครับเฮ่อผู้บริโภคตรวจสอบฉลากกันก่อนเนาะพร้อมแนะนำนะครับแล้วก็อ่านนะครับเลขสารระบบอาหารแล้วก็ข้อมูลโภชนาการทุกครั้งก่อนจะซื้ออย่างกินนะครับผมรวมถึงการเก็บหลักฐานการซื้อรวมไปถึงถ้ามีนะเปิ้นมาโฆษณาขายผ่านอันแอปต่างๆแล้วเขาไปกดพอแล้วเปิ้นบอกว่าคุณอั้นคะนี่มีอันนี้มาขายอันนี้ปิ้นจะอั้นจะอีเซฟไว้ตัวเนอะถ้าโฆษณาเหล่านี้มันเกินจริงเฮารู้สึกว่ามันผิดปกติโทรไปได้เลยตีสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย.ก็ได้1556เดี๋ยวเปิ้นจะลุ้งมาตรวจสอบกันแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนอะเผื่อใครเจอตอนดึกดื่นกลางคืนโทรไปได้เปิ้นหับแน่นอนนะครับผมฝากไว้ตัวเนอะตอนนี้จะกินอย่างต้องระมัดระวังรอบแล้วก็ป้ากับป้องเนอะเดี๋ยวนี้มาอกไก่ปั่นแฮมแล้วระวังกันตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดวันนี้เติร์นแต่มันเป็นอนาคตที่ทุกคนรอคอยโคมแสนโด้งนะครับผมวันนี้อู่หลายรายการขนาดเลยเนื่องจากว่าอยากจะหื้อทุกท่านได้เตรียมตัวนะครับผมในฐานะที่คนละปูนปิ้นเจ้าภาพปิ้นเจ้าบ้านก็อยากจะหื้อเต็มตัวหื้อดีนะรวมไปถึงนะครับผมไขตีเต็มตัวจะได้อีเนาะเต็มตัวเพื่ออะหยังก่อนเวลาเปิ้นมาถามเฮาจะได้บอกเปิ้นถูกแน่ใครฟังน้องอั้นอยู่นะครับผมแล้วเปิ้นมาถามว่าโคมแซนโดมีมใดวันนี้จะฮู้กันแล้วเนอรวมไปถึงถ้าท่านไหนที่กำลังรับฟังอยู่ผ่านแบบว่าคือมันอาจจะสูงไปตีจริงใหม่ก็ได้นะมันถึงเนาะถ้าฮู้แล้วอยากจะมาแอวเรียนเชิญเลยนะครับผมยินดีจัดหนักงานประเพณีโคมแซนโดของจังหวัดละปูนซึ่งจะอยู่ในห่วงของลอยกระทงนะครับผมจะได้เรามาฟังกันสักหน่อยเนอที่วัดพระธาตุที่พุ่นชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนรวมไปถึงส่วนอื่นๆของจังหวัดละปูนของเฮาตวยมารวมกันสืบสานประเวณีอันงดงามของจหาริพุ่นชัยเฮานะครับผมบูชาโคมล้านนาถวายปิ่นพุทธบูชาแด่องค์บรมธาตุเนาะหาริพุ่นชัยของเฮาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเก่าครอบครัวคุณติเฮาฮักนั่นเองนะครับผมตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยใครขับรถกายเข้ามาข้ามสะพานนอดทะลุเจียงใหม่มาข้ามสะพานตาขามาปุ๊บเลี้ยวขวาไฟตึงโมงเต็มถนนนั่นแหละครับผมหาไปหน้าวัดพระธาตุในวัดพระธาตุแห่งซ้ำงามโดยไปถึงนอกหน้าลานเจ้าแม่ก็จะมีการประดับตกแต่งโคมลานนาของเฮาจะอี้นะครับผมต้องยาวไปวันนี้ได้แต่ว่านี่ได้จัดรายการได้มีโอกาสจัดรายการกับผอ.นะครับผมเป็นผอ.ตีอยู่อปจ.นะเพิ่นบอกว่าโคมนี่นะเพิ่นกึดมาว่าเอ๊จะเยะจะได้หื้อโคมเนี่ยมันมีความสวยงามอลังการแล้วมันยังได้ประโยชน์อย่างอื่นเปิ้นก็เลยไปฝึกอาชีพคุณทงคุณเฒ่าต่างๆนะอยู่บ้านได้นอนได้เงินก็ได้นะรอกะอันเบียผู้สูงอายุเนาะอันนี้เปิ้นไปเสริมสร้างนะหื้อผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นเปิ้นเอาการทำโคมนี่แหละไปบอกว่าต้องทำจะได้ตอนแรกอาจจะยากหน่อยแต่เปิ้นทำไปทำมาโอ๊ะได้สตางค์เองเปิ้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพทำเหือคนที่อยู่บ้านได้มีอาชีพขึ้นมาในแต่ละปีเนาะดังนั้นแล้วก็เป็นการส่งเสริมทางการมีรายได้การมีอาชีพแล้วก็เสริมสร้างอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดละปูนของเฮาหึงงามกันตัวล่าสุดเลยเป็นกำหนดวันออกมาแล้วนะครับผม1ตุลาคม2569เริ่มบูชปู่จ้าคมแก่นแรกในวันนั้นเลยเนาะใครจะมาปิ้นโคมลูกแรกในการห้อยวันที่1ตุลามากันได้นะครับผม23ตุลาเปิ้นจะแถลงข่าวในการที่จะจัดโคมแสนโด้งนะครับผมรวมไปถึง14พฤศจิกายนนะเปิ้นจะเป็นพิธีเปิดอย่างอลังการเปรียบเฮนีโคมแสนดวงของเฮาตีวัดพระธาตุหาริพูนชัยนะครับผมแล้วเปิ้นจะมีขบวนอันนี้ฝากติดตามกันตัวขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุนะครับผมหาริพูนชัยโดยเครือข่ายวัดพระธาตุหาริพูนชัยวันที่22พฤศจิกายนปักมุดไปเลยเสา2เฮานะครับผมส่วนเสา4ใครที่เป็นคนที่ชอบฟังเทศฟังธรรมนะครับผมเสา4เปิ้นจะมีเทศมหาชาติเนาะแล้วก็พิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะครับผมจุนวันที่30เลย30พฤศจิกาเป็นวันสุดท้ายที่จะมีประเพณีแขวนโคมนะครับผมของการจัดงานอันนี้ก็ฝากไว้ตวยหากใครฟังอยู่เหมือนที่บอกว่าเจ้าภาพในฐานะเจ้าภาพเปิ้นบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่นะบอกเลย1ตุลานี่เนาะ14พฤศจิกาเปิ้นจะมีพิธีเปิดนะ22เปิ้นมีขบวนแห่22พฤศจิกานะ24มาฟังเทศกันเนาะ24พฤศจิกานะครับ30พฤศจิกาเป็นวันสุดท้ายอันล่ะอันนี้ล่ะครับผมหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีในจังหวัดละปูนของเฮาเนอะฝากไว้ตวยอย่าลืมบอกต่อกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญมางานกันหนักๆกันตวยผมฮู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนมาลอยที่นี่ล่ะครับผมจังหวัดละปูนของเฮาเนี่ยเดี๋ยวเฮาไปพักฟังเพลงกระทงลงทางกันสักกั๊มเนาะจะได้เข้ากับธีมของไก่ว่าลอยกระทงคมแสนดวงนะครับผมแล้วก็ไปติดตามตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัท Warix Sport จำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบเลยครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับ โดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thคำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 น.ครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพ หากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเข้าแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรม Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าThailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ถึง1332นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐ